0: ครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินออนไลน์เองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกชินนะคะก็ซึ่งรัฐกชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build-out drove Singapore's sharpest non-oil export surge in over two decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อัดพูดเอาไว้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การรู้เท่าเทียมการรู้เท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่อยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการค้าก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาแล้วส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ในต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัท Tech Company ใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft AlphabetMeta Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่านะที่บริษัทเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบทความนึงน่าสนใจนะครับจาก TNN นะครับบอกว่ามีโรคหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปแล้วมันมีอาการนะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยากคือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอุ๊ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AI ทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
0: ้
1: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆอ่ะอันนี้คือข้อ3นะนะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเอ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่เอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุลนะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
0: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเป็นถ้าท่านถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
1: แก้เหงา
0: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
1: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจที่เอ้ยดูทํา AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
0: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5เท่านะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง90,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90k Singapore dollarsa year คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
1: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้คือมันต้องใช้ AI เป็นคำว่าใช้ AI เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ดูดวง
0: ไม่ใช่ช่วยเราในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าเรานะ
1: แล้วก็ไม่เชื่อไปทั้งหมดคือทำไมคนสิงคโปร์ถึงสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะใช้ AI ในการต่อยอดทำให้การทำงานอะมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่แค่มี AI จบแล้วบอกว่าเอ้ยเราได้ AI ปุ๊บเราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำ research ที่มันลึกมากขึ้น
0: อ่ะ
1: อันนี้ก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับอ่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไรทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: ได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ได้ยินชัดครับผม
2: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภริยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
3: จริงๆเนี่ยในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
0: ครับแล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
3: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
2: ครับครับ
0: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้คะ
3: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็จีโอกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีผูกมิตรด้วยครับ
2: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหนึ่งเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้างไหมครับ
3: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
2: ้
3: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกคนเนี่ยทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกเป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดไม่แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทางตะวันตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข็งก้าวต่ออาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข็งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองของประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
2: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
3: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือเป็นถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหร
2: ือ
3: ว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตา

0: กรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารและก็ในแง่ของแรงงานและก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
1: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
0: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับ สภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของทางประชาสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
2: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็ MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working groupในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเราจอบมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์กับรัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้ก
2: ับ
0: รัสเซียได้ครับผม
2: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับ
0: ประเด็นที่เราจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับผมใช่ครับ
2: ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
2: ับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
1: ่ คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูก
2: ที
1: ่
2: ส
1: ุ
2: ด
1: กว่าถูกที่สุดนะคะ
2: จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิต
1: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
2: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็เหมือนกับเพิ่งให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูหน่อยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ GrippingTwisty and
1: ludicrously
2: hammy เป็นภาษายากนิดนึง ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
1: ม
2: เกินจริงไหม
1: คือ
2: hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
1: แต่ ludicrously มันคืออ
2: ย่างโชงชาง
1: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
2: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
1: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
2: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerate มันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
1: จริงๆเพิ่งเคยได้ยินคำ
2: ใช่ไหม
1: กันนะ
2: ที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรทเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
1: คือมันดูบ้าบอเกินไป
2: มันดูเป็นไปไม่ได้ในเป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: คือ
2: it's impossible
1: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็ใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปได้หรอ
1: so ludicrous มากเลย
2: นะคะก็ไปดูนะ
1: คือปกติอะ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีนึงก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
2: เหลือจะเชื่อ
1: มันโอ้โห
2: impossible เน
1: า
2: ะ
1: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลยอะไรเงี้ย
2: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่ายาย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยาย่าหญิงเน
1: ี่
2: ยก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนึงในช่วงนี
1: ้ส่วนเราเด็กยุคใน
2: เราทันนะเราทันนะครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาธกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุ ข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7 วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสว.และสนำสสและสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13 รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมนเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสัตมวานประสบนิกรทั่วไทยบำทำบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการ Fast Pass Fast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า Connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่าFTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและในก้าวต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะ แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆเรื่องนะคะขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
1: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรัชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบสภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกสีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่รับพิพัฒน์ล้วงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์การสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัทจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
1: ครับจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตน์จะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีและกระบี่เนื่องจากยังมีบางกลุ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายยืนยันหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหนุนหลังกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสองรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองรายนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่ารองกุ้งอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตก็เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีมวลชนและพระครูสถิตกาญจนคุณเจ้าอาวาสวัดจันดีเดินทางมาต้อนรับนะครับพร้อมให้กำลังใจว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านนายกองเอกอดุลชูทองอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตอีกรายครับก็เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาพร้อมกับใจเคลียร์ปมในโซเชียลนะครับว่าตนใช้ชื่อรองดุลมาตลอดไม่เคยใช้ฉายารองกุ้งตามกระแสข่าวยืนยันตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมมหาดไทยเรื่องผลประโยชน์แต่ก็ยอมรับว่าตกเป็นเป้าโจมตีทางโซเชียลเนื่องจากว่าเป็นสายบังคับบัญชาใช้กฎหมายที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคดีใหญ่ทั้งการบุกรุกหาดบางเทาหาดฟรีดอมและการกวาดล้างอาวุธปืนที่หาดป่าตองจึงอาจทำให้ผู้สูญเสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะมีทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์ไม่พอใจครับและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายวรพงษ์ยุระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังสื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าร้องเรียนต่อนางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพรรคประชาชนนะครับกรณีที่ถูกผู้กว้างขวางรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดปากหลังจากนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกหาดบางเทาโดยนางสาวภคมลก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลที่ฟ้องสื่อรายนี้เป็นคนใกล้ชิดของอดีตรองผู้ว่าคนดังที่มีกระแสข่าวเรียกรับผลประโยชน์บุกรุกที่สาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่า2รองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายภูมิใจไทยแจงเด้งพ่อเมืองภูเก็ต2รองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักการเมืองและดาราพัวพัน Forex ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ Forex หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อ

0: คนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
1: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศสวนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีJD Vance นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
0: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบอร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4ประตูต่อ2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทะยานขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฝืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
1: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศเกียรติคุณผ่านผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจึงไม่ใช่แค่การชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนแต่เป็นการเชิดชูจุดจิตวิญญาณของพลเมืองที่ดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเสียสักเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี้ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยน มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริง
11: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่มีหรอกครับวันนี้ออกมาตอบแล้วสืบแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วใครผิดก็ว่าไปตามผิดภัยแล้งทำมะพร้าวแกงผลแกรนพาณิชย์ชะลอนำเข้าเร่งดูดซับ8ล้าน8แสนลูกนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิผู้นำเข้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศลำดับแรกและชะลอการนำเข้ามะพร้าวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งผู้ประกอบการยืนยันว่าจะลดการนำเข้าและใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักในระยะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวปี2569จะมีปริมาณ 852,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อนขณะที่ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้มะพร้าวมีผลเล็กหรือผลแกรนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวขูดส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นหลักขณะที่โรงงานแปรรูปมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเกิดปัญหาผลผลิตตกค้างลงและโรงงานบางแห่งชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรปรับลดลงเหลือ6บาทถึง7บาทต่อลูกทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนให้โรงงานกะทิเข้ารับซื้อผลผลิตมะพร้าวคงค้างจำนวน8ล้าน8แสนลูกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่าย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
5: Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair Package ตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
6: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
7: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าว
2: ทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะ8นาฬิกากับอีก15นาทีแล้วนะคะสำหรับเช้านี้ยังไม่15นะ14เกือบจะ15นะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจอกันกับดีเจแจงโรจนาเช่นเคยช่วงเช้าๆติดตามประเด็นข่าวสารกันมานะคะตั้งแต่9ทันข่าวในช่วง

ยังคงเป็นชั่วโมงข่าวสารต่อเนื่องกันแต่ว่าตัดกลับมาที่อสมทภูเก็ตของเรากันนะคะจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็มีหลากหลายประเด็นทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่นะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังอสมทภูเก็ตของเราได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่นอกจากฟังผ่านทางวิทยุนะคุณผู้ฟังก็ติดตามแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เลยนะเป็น Facebook Fanpage อสมทภูเก็ต TikTok Instagram แล้วก็ X นะคะก็ครบทุกช่องทางนะคะข่าวสารคลิปภาพเสียงนะก็ฟังกันได้ทุกวันศุกร์ก็จะเป็นคอลัมน์โลกเล่าเรื่องวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวช่วงเบรกที่2เจอกับน้องจี๊ดนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนะคะสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีหลายประเด็นของโลกเรานะคะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังร่วมคุยข่าวเนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะมีข้อมูลค่ะก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะในเพจอสมทภูเก็ตก็ได้เลยนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะ0762340098นะคะช่วงเบรกก็หลังไมค์กันได้นะคะแล้วก็ในโพสต์นะคะช่วงเช้าๆก่อนเข้ารายการเนี่ยก็จะโพสต์เอาไว้นะเพจอสมทภูเก็ตนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เช่นกันนะคะหรือจะฟังออนไลน์ทั่วโลกก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะคุณผู้ฟังก็โหลดเอาไว้แล้วก็เจอกันได้ทุกช่องทางนะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่สื่อสารเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะคุณผู้ฟังส่วนวันนี้ค่ะก็ตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นร้อนๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราที่มีการยกย้ายข้าราชการนะคะของจังหวัดภูเก็ตแทบจะทุกระดับนะคะในห้วงของไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็8ท่านด้วยกันอย่างที่ทราบไปนะคะเมื่อวานก็รายงานข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาตามประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือการยกย้ายก็น่าจะเป็นไปตามคำสั่งนะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านของจังหวัดภูเก็ตก็ไปรายงานตัวนะคะตามพื้นที่ที่มีการยกย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งท่านรองกุ้งนะคะจีรพงษ์ช่วยชูไปนครศรีธรรมราชค่ะส่วนรองดุลนะคะอดุลชูทองก็ไปเป็นรองผู้ว่าที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งท่านรองกุ้งธีรพงศ์เนี่ยท่านก็ยอมรับว่าท่านก็คือรองกุ้งนะรองซีฟู้ดค่ะส่วนรองดุลเนี่ยท่านก็จริงๆท่านก็บอกว่าท่านก็ชื่อกุ้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ได้มีใครเรียกว่ารองกุ้งส่วนมากก็จะเรียกว่าท่านรองดุลนั่นเองนะคะท่านก็ไปประจำการในพื้นที่ของนครกับสงขลาเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลนะคะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะคะส่วนท่านผู้ว่าค่ะก็ตามที่ครม.แต่งตั้งนะคะแต่ว่าตำแหน่งของท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะต้องมีการประกาศนะคะลงในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะจึงจะมีความสมบูรณ์นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะท่านรองทั้งสองท่านใหม่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็เดินทางมารายงานตัวแล้วก็เข้าพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมาเรียบร้อยแล้วทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านใหม่นะคะจากท่านรองสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยนางพิราชานสินรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตก็เข้าสักการะที่ศาลหลักเมืองใหม่แล้วก็อนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติราชการก็มีนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรพร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางนายพัชราวุฒิพรหมพันธ์หัวหน้าสำนักปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันต้อนรับนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะก็เข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเช่นกันนะคะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะจาก
รองผู้ราชการจังหวัดสงขลานะคะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็เดินทางมาเรียบร้อยแล้วก็เข้ารายงานตัวต่อผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์จิตทิถาวรนะคะซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะกับทางสื่อมวลชนก็บอกสั้นๆค่ะว่าเพิ่งมารับตำแหน่งนะคะขอรอมอบหมายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก่อนแต่ก็ยืนยันค่ะว่าพร้อม

พร้อมจับปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็พร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะคะก่อนที่จะ เดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยินดีต้อนรับท่านรองทั้ง2ท่านนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็คงจะได้เห็นการทำงานนะคะของท่านกันต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีหลายประเด็นมากๆนะคะคุณผู้ฟังที่คือปัญหาเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะมันไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเกิดหรือว่าเพิ่งมีนะคะแต่ว่าปัญหาก็อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดทั้งมวล นะคะบางเรื่องปัญหาก็คงอยู่แล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายๆบุคคลนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ใดๆนะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็มีแต่จะเกี่ยวกับใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องไปสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงตามกระแสข่าวที่ปรากฏกันขึ้นมานะคะแต่ว่าคนที่มีหน้าที่ทำงานก็จะต้องเข้ามานะคะทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหากันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้นะคะรวมถึงท่านผู้ว่าท่านใหม่นะคะที่จะเดินทางมาในอนาคตด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เดี๋ยวมีสกู๊ปนะคะน่าจะพักไหมนะคะพักแป๊บหนึ่งดีกว่านะคะฟังเพลงแล้วก็มีสกู๊ปต่อเนื่องค่ะที่น้องจิ๊บเพลินพิชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ไปตามประเด็นต่อจากการโยกย้ายข้าราชการกันเนี่ยแหละค่ะเราก็ปรากฏว่าไม่ถึง1ปีนะจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเปลี่ยนท่านผู้ว่าไปแล้วเนี่ย4คนด้วยกันถ้าเป็น CEO ของบริษัทนั้นๆเนี่ยโอ้โหก็น่าจะกังวลเหมือนกันในเรื่องของการบริหารบริษัทนะคะเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดก็ถ้าเราคิดว่าเป็นบริษัทหนึ่งเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะมีความคิดเห็นนะคะแล้วก็เสียงจากทางภาคเอกชนเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะภูเก็ตเราจะเลือกตั้งผู้ว่าเองดีไหมนะคะเป็นเขตปกครองพิเศษด้วยตัวเองบริหารจัดการด้วยตัวเองในเรื่องของงบประมาณเนี่ยดีไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของทางภาคเอกชนกันในช่วงหน้านะคะแล้วก็เบรกที่2ตามต่อกับ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานไปตรวจที่หาดฟรีดอมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงสัก10โมงก็จะมีการประชุมแล้วก็มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะพักกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก26นาทีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเช้าชวนคุยนะคะก็เดี๋ยวดูประเด็นข่าวนี้กันก่อนนะคะสกู๊ปเดี๋ยวยกไปช่วง2ดีกว่านะน่าจะไม่ทันช่วงเบรกด้วยนะคุณผู้ฟังดูประเด็นต่อเนื่องมาถ้าใครจำได้นะคะก่อนหน้านั้นที่เป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องของการไปก่อสร้างนะคะบริเวณชายหาดราวัยที่จะมีภาพรถแบ็คโฮลงไปขุดบริเวณชายหาดนะคะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการตั้งคำถามนะคะการร้องเรียนต่างๆนะจนกระทั่งรังกับในเรื่องการก่อสร้างชั่วคราวไปก่อนนี่นะคะล่าสุดค่ะทางหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะกรณีการก่อสร้างโครงการบริเวณชายหาดราวัยหลังมีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นว่าเป็นการบุกรุกล้ำพื้นที่ชายหาดแล้วก็สิ่งล่วงล้ำแม่น้ำหรือเปล่านะคะซึ่งผลตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็ไม่ได้พบนะคะการก่อสร้างล้ำออกนอกเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราวัยสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองสภ.ฉลองแล้วก็มีตัวแทนบริษัทบารอนเวิลด์เทรดจำกัดแล้วก็ภาคประชาชนเขาก็ลงไปดูตรงจุดนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่2ซอยแหลมกาใหญ่ตำบลราวัยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าท่าเขาก็มีคำสั่งระงับไปก่อนนะคะเรื่องการก่อสร้างตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม69นะคะหลังมีข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำหรือไม่อย่างไรซึ่งผลตรวจสอบโดยช่างรังวัดก็พบว่าสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการคืออยู่ภายในแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเนี่ยพบว่าชายฝั่งบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบเรื่องของการกัดเซาะของคลื่นทะเลก็ส่งผลให้เกิดแนวหาดทรายแล้วก็พื้นที่เนี่ยว้าแหว่งซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะด้านบริษัทนะคะเขาก็ระบุค่ะบอกว่าพร้อมที่จะปรับเป็นแนวก่อสร้างนะคะให้ขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่น้ำทะเลเนี่ยมันท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็จะดำเนินการยื่นแก้ไขแบบแปลนตามขั้นตอนของหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าเหมือนภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนอยู่ชายหาดเลยนะคะแล้วก็น้ำทะเลนะก็จัดขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ตรวจสอบแล้วนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์นะคะเพียงแต่ว่าทางบริษัทก็จะมีการปรับในเรื่องของพื้นที่ด้วยนะคะในขณะที่เส้นทางสัญจรแล้วก็การเข้าถึงศาสนสถานของชุมชนในพื้นที่ก็บอกว่ายังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งของราวัยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็รายงานความคืบหน้ากันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงอ่ะก่อนที่จะเบรกนะคะอัปเดตค่ะเรื่องของคืบหน้า5อุโมงค์นะคะที่มีการรื้อระบบไฟส่องสว่างเดิมนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ล่าสุดเนี่ยนะคะหลายคนก็กังวลนะคะว่าเมื่อไรจะเสร็จนะคะเสร็จไปบ้างหรือยังนะคะทางแขวงทางหลวงนะคะของภูเก็ตเนี่ยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าอดทนรออีกนิดนึงนะคะทุกอุโมงค์ก็จะสว่างไสวนะคะรายงานผลงานณขณะเมื่อวานก็คือ17มิถุนายนเนี่ยความคืบหน้าของโครงการตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 52% นะคะคุณผู้ฟังคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยค่ะกลางเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมันไม่ได้มีแต่ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอุโมงค์นะคะก็จะมีระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับระยะไกลงานติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนปรับปรุงป้ายจราจรเป็นแบบปรับเปลี่ยนข้อความ โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจำนวนทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะซึ่งบางแห่งที่มีการดำเนินการในห้วงเวลาไหนอย่างไรนี่นะคะแขวงทางหลวงเขาก็จะประกาศเนาะเราก็จะมาประกาศให้ทราบกันด้วยนะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะเพราะหลายคนก็เมื่อไหร่จะเสร็จนะคะแล้วเราจะได้ใช้ อุโมงค์กันนะคะที่ไฟแบบส่องสว่างสว่างสวัยกันเมื่อไหร่นี่นะคะมี ขอไปค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอุโมงค์ทางลอดสนามบินของภูเก็ตคือมันก็มีเสร็จไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็จะไล่ทยอยทำไปนะคะอย่างอุโมงค์ลอดสนามบินตอนนี้บอกว่าแล้วเสร็จ 100% ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอุโมงค์ทางลอดบางคูค่ะอยู่ระหว่างดำเนินการก็ 99% แล้วล่ะนะคะส่วนอุโมงค์ที่3กองอยู่ระหว่างดำเนินการอันนี้เพิ่ง 12% อุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่งทำมาได้ 10% แล้วก็อุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเพิ่งทำไปได้ 7% เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังจริงๆรายละเอียดมันจะมีค่อนข้างเยอะนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะติดตั้งท่อติดตั้งรางติดตั้งไฟติดตั้งอุปกรณ์ตู้ควบคุมหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้ถ้าเผื่อว่าอยากจะทราบรายละเอียดของโครงการแต่ว่าภาพรวมอ่ะคือเสร็จไปประมาณสัก 52% แต่ที่มีเสร็จแล้ว 100% ก็ที่สนามบินอ่ะก็ลองดูนะคะว่ามันสว่างสวยใช้ได้ดีหรือเปล่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เช่นกันนะคุณผู้ฟัง 8:33 นาทีได้เวลาพักกันอีกสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวมายาวๆกันนะคะกับประเด็นต่อเนื่องในการโยกย้ายข้าราชการนะคะ8รายภายในไม่ถึงเดือนแล้วก็ไม่ถึงปีนะคะจังหวัดภูเก็ตเราก็มีท่านผู้ว่านะคะไปแล้วนะ4ท่านด้วยกันเดี๋ยวมาดูความเห็นเพิ่มเติมนะคะจากทางภาคเอกชนกันค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก39นาทีนะคะเบรกฟังสิ่งดีๆนะคะแล้วก็งานเพลงคันอารมณ์กันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะยาวนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปตามประเด็นร้อนๆกันต่อนะคะชวนไปตรวจสุขภาพกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ31ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะมีมากมายหลากหลายแพ็คเกจมากๆให้เลือกกันวันนี้ก็มาอีก1แพ็กเกจนะคะเป็นชุดตรวจสุขภาพแบบครบเครื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะตรวจแบบละเอียดก็ต้องชุดนี้เลยนะคะในโปรแกรมของชุดนี้ก็ตรวจครอบคลุมตั้งแต่ตรวจหัวใจหลอดเลือดตับไตไทรอยระบบเผาผลาญคัดกรองความเสี่ยงโรคยอดฮิตอย่างเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคตับไขมันพอกตับโรคหัวใจโดยใช้เครื่องมือตรวจเฉพาะทางนะคะตรวจผังผืดไขมันสะสมในตับตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็วิ่งสายพานแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์นะคะผู้ชายก็จะครอบคลุมการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยฮอร์โมนเพศชายส่วนหญิงก็จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์ด้วยแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะเพื่อค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเรียกว่าชุดนี้ครบเครื่องคือตรวจแบบละเอียดจริงๆนะคะแล้วราคาก็ดีด้วยนะคุณผู้ฟังจากปกติ 44,573 บาท31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะ 23,900 บาทเท่านั้นได้ชุดใหญ่แบบครบเครื่องไปเลยซื้อได้แล้วนะคะภายในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังราคาพิเศษนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะซื้อภายใน30มิถุนาแต่ว่าใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยค่ะที่บูธส่งเสริมการขายลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดบริการทุกวันค่ะ 8:00 นถึง 16:00 นแวะเวียนไปได้ไปสอบถามก่อนก็ได้เพราะมันจะมีหลายแพ็คเกจมากๆนะคะหรือสอบถามทาง Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลย LINE Official ค่ะมีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็ภูเก็ต Hospital ได้เลยหรือ1719ค่ะก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่อยากให้พลาดเพราะว่าราคาดีทุกแพ็กเกจที่สำคัญคือเราก็ได้ไปตรวจนะไปดูแลสุขภาพของเราเองด้วยนะคะเราเนี่ยต้องมีสุขภาพดีในทุกช่วงวัยไหนก็แล้วแต่นะคะแพ็กเกจเขาก็จะออกแบบมาในทุกๆช่วงวัยก็สอบถามกันได้เลยนะคะครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะ 8:42 นาทีตามกันต่อประเด็นร้อนๆในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการกันไปก็ต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่าไม่เคยมีแบบนี้เหมือนกันนะของจังหวัดภูเก็ตคือไม่ถึงเดือนเนี่ยก็5รายอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าในรอบปีหนึ่งนะคะก็สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนะก็คือผู้ราชการจังหวัดเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วถึง4ท่านด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วนะคะท่านโสพลขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านโสพลสุวรรณรัตน์ใช่ไหมคะท่านก็เป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่66นะคะจนท่านเกษียณนะคะ30กันยา68ค่ะจากนั้นก็ท่านสรัญศักดิ์นะคะศรีเกลือเนตรนะคะก็1ตุลา68นะคะแต่ว่าท่านก็อยู่ประมาณสัก2เดือนนะจนถึง12พฤศจิกา68นะคะจากนั้นก็ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะก็จาก13พฤศจิกา68จนถึง16มิถุนา69ก่อนที่จะมีครม.แต่งตั้งนะคะโยกย้ายท่านสลับกับทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะพอมีการเปลี่ยนหลายคนก็มีประเด็นคำถามเดิมกลับมาว่าเอ๊ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะเราจะเลือกผู้ว่าเองดีไหมนะคะเพื่อที่จะให้บริหารจัดการได้ด้วยตัวเองในเรื่องของงบประมาณต่างๆด้วยนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษนะคะทีนี้ภูเก็ตเองก็ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากภาครัฐภาคเอกชนก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้ติดตามสกู๊ปนี้กันนะคะไปฟังเสียงของภาคเอกชนหลายๆท่านนะคะกับสกู๊ปข่าวพิเศษของสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะโดยน้องจีเพลินพิชชูเสนค่ะ
2: คนกรุงเทพเลือกตั้งผู้ว่าได้ทำไมคนภูเก็ตโง่เลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เหรอ
3: เรื่องของการปกครองตนเองของภูเก็ตผมถามว่าภูเก็ตเนี่ยต้องการอะไร จากการปกครองตนเองเราต้องการอำนาจหรือเราต้องการงบประมาณ
4: ถ้าวันนี้ไม่ทำอะไรยังปล่อยไว้แบบนี้อีกอนาคตต่อจากนี้ไป
5: มันก็จะทำให้เราถอยหลังแล้วก็จะสร้างปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ
6: คำสั่งย้ายข้าราชการระดับสูงถึง8ตำแหน่งในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ระดับนายอำเภอยันผู้ว่าราชการจังหวัดในห่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่25วันไม่ได้สร้างแค่แรงสั่นสะเทือนในแวดวงมหาดไทยแต่กำลังจุดชนวนคำถามสำคัญถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวของเมืองท่องเที่ยวที่มีความพิเศษแห่งนี้ว่าระบบดั้งเดิมกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาระดับโครงสร้างหรือไม่ค่ะ
3: ยังไม่ครบ1ปีรอบ1ปีเลยครับภูเก็ตมีผู้ว่าไปแล้ว4ท่านสี่ท่านนะครับผมคิดว่าอย่าไปถามว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเลยผมว่าเป็นบริษัทเอกชนก็เถอะเปลี่ยน CEO 4คนใน1ปีอ่ะครับแสดงว่ามันต้องถ้าบริษัทมันต้องมี something wrong นะมันต้องมี something wrong เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราอยากจะเห็นท่านผู้ว่าแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมาให้ความสำคัญแบบการทำงานแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับทำงานแบบต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อ
6: ความไร้รอยต่อที่ขาดหายไปทำให้ตัวแทนภาคประชาชนมองว่าการแก้ปัญหาที่รากเหง้าด้วยการส่งคืนอำนาจให้คนในพื้นที่ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกับรูปแบบของกรุงเทพมหานครคือทางออกที่เหมาะสมของภูเก็ตเพราะจะทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายและจัดการงบประมาณได้เองค่ะ
2: เพราะมันเป็นการแก้ปัญหาได้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้แก้ปัญหาที่รากฐานมันสิ่งนึงถ้าผมรากฐานผมคิดว่าระยะยาวนะมันพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจที่มันสมบูรณ์ขึ้นเลือกตั้งผู้ว่าผมว่าการตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องไปร้องที่กรุงเทพหมดไงเราร้องที่นี่ได้เลยไงแบบเสร็จอยู่ที่นี่ได้เลยไงถ้าผู้ว่าไม่ทำมันก็เห็นชัดเลยไง4ปีหน้ามันก็มีผลไง
6: แต่ในมุมมองของภาคเอกชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวมองปัญหานี้เป็น2ขยักขยักแรกหากจะแก้ทันทีรัฐบาลต้องเลิกวิธีบริหารงานแบบดั้งเดิมกำหนดกรอบเวลาทำงานของข้าราชการให้ชัดเจนและอัดฉีดงบประมาณให้เท่าทันการเติบโตของเมืองภูเก็ตแต่หากโมเดลเดิมยังเดินต่อไม่ได้การทดลองกระจายอำนาจให้ภูเก็ตจัดการตนเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
5: ผมมองว่ามันควรจะทดลองดูกับเรื่องเดิมก่อนส่วนเรื่องใหม่เนี่ยก็ไปศึกษาต่ออาจจะต้องมีก็ได้นะครับถ้ามันสอดคล้องกับวิถีของประชาธิปไตยได้มากกว่าแต่จะแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่หน่วยงานภาครัฐผู้บริหารระดับสูงต้องมีคณะกรรมการมีทีมงานมีหน่วยงานวิจัยวิเคราะห์เรื่องของภูเก็ตได้แล้ว
4: ภูเก็ตควรจะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ต่างจากเมืองอื่น
5: ถูกต้องเพราะวิธีเดิมมันเป็นปัญหาแต่ถ้าวิธีเดิมมีอะไรมาแก้ไขมีอะไรมาลืนยืนยันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนวิธีการปฏิบัติการทำงานกับเกาะภูเก็ตในรูปแบบพิเศษจะทดลองแบบไหนก็ได้นะครับ
6: ทว่าโจทย์ใหญ่ของการปกครองตนเองด้วยการเลือกตั้งผู้ว่าก็ยังถูกตั้งคำถามกลับจากคนในแวดวงท่องเที่ยวด้วยกันเองค่ะว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ภูเก็ตขาดแคลนและต้องการอย่างเร่งด่วนนั้นคืออำนาจหรือเม็ดเงินกันแน่ค่ะ
3: จริงๆภาคเอกชนเนี่ยคุยกันก็มีการตกผลึกกันไปในหลายมิติแล้วแหละแต่สิ่งนึงอ่ะที่ผมมักจะเรสประเด็นเสมอๆในที่ประชุมขององค์กรเอกชนเรื่องของการปกครองตนเองของภูเก็ตผมถามว่าภูเก็ตเนี่ยต้องการอะไรจากการปกครองของตนเองเราต้องการอำนาจหรือเราต้องการงบประมาณผมบอกเราต้องไอดีนติฟายตัวเราให้ชัดสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการอำนาจคือคนภูเก็ตอ่ะไม่ได้ต้องการอำนาจอำนาจการปกครองเนี่ยรัฐบาลมาปกครองเราไม่ได้ติดแต่เราคิดว่าภูเก็ตเนี่ยได้งบประมาณน้อยเกินไป
6: ข้อถกเถียงระหว่างต้องการอำนาจหรือต้องการงบประมาณอาจเป็นเหรียญคนละด้านแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือระบบราชการแบบเดิมกำลังตามไม่ทันลมหายใจของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตคำสั่งย้าย8ข้าราชการใน25วันอาจเป็นเพียงการระงับเหตุเฉพาะหน้าแต่หากรัฐบาลยังไม่ปรับวิธีคิดทั้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่สะท้อนรายได้จริงและความต่อเนื่องของการบริหารไม่ว่าโมเดลในอนาคตจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งภูเก็ตก็อาจจะยังคงติดลมอยู่ในวงจรเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ค่ะก็ขอบคุณสกู๊ปข่าวจากน้องกิ๊ฟเพลินพี่ชูเสนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ก็ไปติดตามเก็บประเด็นนะคะเสียงที่ท่านได้ยินก็จะมีทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นคุณธเนศตันติพิริยกิจนะคะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะคุณธนูแนบเนียนค่ะผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณธนูศักดิ์นะคะพึ่งเดชประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะเท่าที่ฟังถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่ติดนะว่าจะเป็นแบบเดิมหรือเป็นเลือกเองแต่ว่าหลักๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าเราต้องการงบประมาณมาบริหารจัดการเพราะปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตก็ยังคงเติบโตสร้างรายได้เนี่ยเกือบ500,000 ล้านบาทแต่ว่าเงินที่ลงมานะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาปรับปรุงสาธารณูปโภคหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ทันกับเมืองที่มันเติบโตนะคะตรงนั้นน่าจะเป็นจุดร่วมที่สำคัญส่วนรูปแบบอันนี้ก็ต้องว่ากันนะคะคนภูเก็ตก็ต้องคิดนะคะผู้บริหารภูเก็ตท้องถิ่นคือทุกภาคส่วนก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญซึ่งก็ต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเป็นประเด็นนี้นะคะ8:50 นค่ะก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากการโยกย้ายต่างๆเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของเนี่ยแหละค่ะการที่มีนโยบายของรัฐบาลนะคะในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบุกรุกพื้นที่ชายหาดต่างๆนี่นะคะล่าสุดค่ะท่านนายกก็ส่ง2ท่านมท.นะมท.2กับมท.4นะคะลงพื้นที่มาหลังจากมีการโยกย้ายกันไปนี่นะคะเมื่อวานนี้17 มิถุนายนช่วงเย็นๆค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่เมื่อวานเนี่ยทั้ง2ท่านแล้วก็คณะก็ไปที่บริเวณหาดฟรีดอมนะคะมีนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายรณทิพย์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองมีหลายๆท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าวันนี้ตนเดินทางมาพร้อมกับคณะค่ะเพื่อลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมเพราะว่าต้องการเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บข้าวบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนส.3อยู่ในครอบครองซึ่งจากการที่ได้รับรายงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ข้อมูลมาว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้จุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และที่เป็นไปไม่ได้เลยก็คือพื้นที่ตรงนี้จะต้องไม่มีการออกนส.3และการแสวงหากำไรซึ่งในกรณีที่มีการแอบอ้างก็จะได้แจ้งให้ทางอธิบดีกรมที่ดินได้ดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดนะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยก็สั่งการเน้นย้ำมาว่าต้องมีการตรวจสอบทุกอย่างโดยละเอียดทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ให้เป็นไปตามผิดค่ะโดยจากนี้ตนจะได้กำชับให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ได้มีการพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็ปัญหาในพื้นที่โดยหากที่ใดที่มีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนค่ะเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะแล้วก็มท.ก็ยังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าเราสัญญาว่าจะทำให้ภูเก็ตเนี่ยอยู่ได้ด้วยคนภูเก็ตเองต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายต่อการดำเนินชีวิตเราแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเรามาอำนวยความสะดวกถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยหรือละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขนะนี่ก็เป็นให้สัมภาษณ์ของท่านมท.หลังลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมช่วงเย็นเมื่อวานนะคะส่วนนายวรสิทธิ์นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะรัฐมนตรีช่วยเมื่อวานมา2ท่านนะคะ ก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะได้ติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมแล้วก็พื้นที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตได้รับการทวงคืนแล้วก็จัดระเบียบอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายแต่เป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างแล้วก็ปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของมท.2 มท.4 นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยก็ยังคงมีต่อนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณสัก10โมงค่ะก็จะมีการประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ระสำระสายกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการประชุมมอบนโยบายกันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นช่วงบ่ายนะคะรัฐมนตรีช่วยก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์รับคำขอที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งประเด็นที่รัฐมนตรีช่วยลงมาพื้นที่ภูเก็ตก็คือจะมารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของผู้ประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็สถานบริการด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้ากันนะคะอ่ะก็ให้กำลังใจกันละกันสำหรับเจ้าหน้าที่ค่ะที่พยายามที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มันเรื้อรังอะไรกันมานานเนี่ยนะคะก็รอติดตามดูนะคะว่าจะสามารถช่วยดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรคืออย่างที่บอกคนภูเก็ตบางทีก็อาจจะคือไม่ติดว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าใครจะลงมาทำงานนะคะแต่ว่าปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็คืออยากจะให้ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะคะ 8:55 นหมดเวลาเช้าชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันต่อพักเรื่องของข่าวสารกันแบบยาวๆนะคะเดี๋ยวมาภาคบันเทิงฟังงานเพลงเพราะๆกันบ้างค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้น้องจี๊ดมาคุยด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะ
0: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโยยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนินโญทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ6รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิด

0: ี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเงินเพลงเพราะๆกันนะคะขออภัยสายนี้ด้วยนะคะออนแอร์พอดีเลยงานเพลงของพี่ไม้พี่รมพรทักทายกันก่อนเป็นงานเพลงแรกนะคะ9นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะช่วงของลูกทุ่ง M Cord Style มากับดีเจแจงโรจนานะคะคุณผู้ฟังอยู่กันอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกวันเลยค่ะจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็2เบรกกันเหมือนเดิมลูกทุ่ง M Cord Style แล้วก็เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะประมาณ9นาฬิกา55นาทีนะคะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะสำหรับวันนี้ก็แจ้งคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะซึ่งวันที่18มิถุนายนนะคะวันนี้พฤหัสบดีค่ะ9นาฬิกา55นาทีนะคะก็จะเป็นถ่ายชั่วโมงนะคะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะก็แจ้งคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะส่วนชั่วโมงนี้ก็ยังคงช่วยกันเลือกงานเพลงเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง0762340098นะคะมีหน้าอำเภอของงานเพลงว้าเวแต่เป็นเวอร์ชันของเปาวลีนะคะหาแล้วไม่มีเป็นเวอร์ชันที่เปาวลีร้องนะคะสำหรับเพลงว้าเวอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไปอีกทีนะคะก็อาจจะเป็นงานเพลงอื่นๆนะคะก็แจ้งมาได้เช่นกันนะคะฟังงานเพลงของฝนธนสุนทรกันก่อนค่ะ

งานเพลงทรายกับทะเลนะคะเป็นเวอร์ชันของต่ายอรทัยร้องสำหรับงานเพลงนี้นะคะจากณอำเภอนะคะส่วนพี่อริสค่ะจากเนื้อคลองกระบี่ของงานเพลงสาวทุ่งดอกจานมานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้นะคะอีกหนึ่งสายจากจังหวัดพังงาค่ะของงานเพลงของพี่นางสิริพรผู้แพ้ขอแค่เบอร์นะคะฝากทุกเสียงทุกสายด้วยเดี๋ยวทยอยจัดให้กันเหมือนเดิมเลยสำหรับงานเพลงที่ช่วยกันเลือกเข้ามานะคะไปดูเรื่องของลูกหนังโลกกันหน่อยใครได้ดูกันบ้างนี่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าใครที่เรียกว่าเป็นคอลูกหนังโลกนะรวมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทได้เลยนะคะเรียกว่าเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026กันลุ้นของรางวัลกว่า2,600,000 บาทด้วยนะคุณผู้ฟังเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นะ cheer.mcot.net ค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินแล้วก็เข้าไปที่หน้าแพ็กเกจได้เลยซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดได้เลยถ้าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นก็เพียง20 บาทเท่านั้นนะคะสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดก็10 สิทธิ์ค่ะแต่ว่าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็เป็นแพ็กจัดเต็มนะคะแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond ได้เลยนะคะจะได้รับสิทธิ์ถึง300 สิทธิ์ด้วยกันเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดได้เลยก็คือเชียร์ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มหรือจะเชียร์ไปจนถึงรอบ32ทีมจนโหวตให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้เพราะทุกสิทธิ์ที่ร่วมกันเชียร์ทีมโปรดนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะ1ก็คือเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟาริซอนค่ะคุณผู้ฟัง1รางวัลนะ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า UC35 รางวัล3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ค่ะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็4เป็นโกลกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริสค่ะ5รางวัลด้วยนะรวมแล้วเนี่ยมูลค่าของรางวัล 2.6 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็มีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะใครที่สนใจร่วมกิจกรรมกับอสมทได้เลยนะคะไปฟังงานเพลงของจินตรากันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเช่นเคยต่อเนื่องกันก็จะเป็นช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: อดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนา
1: ต่อเนื่องกันในเบรกที่2นะคะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะยังคงมีงานเพลงลูกทุ่งนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเข้ามานะคะเพิ่มเติมจากท่าอยู่นะคะของงานเพลงสาริกาไร้รังของยอดรักด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็มีงานเพลงของพี่นางเดี๋ยวเปิดให้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่สดชื่นความหอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นกันด้วยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะซื้อมาใช้กันได้เลยค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ชี
2: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงของสิริพรนะคะผู้แพ้ขอแค่เบอร์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอาส่งทุกเสียงทุกสายกันด้วยนะคะจากพังงานะคะของงานเพลงนี้กันเข้ามาค่ะไปที่แป้งเย็นเพศัตว์เลยคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะแต่ว่าความหอมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแนะนำให้ลองใช้กันทั้ง3กลิ่นนะเขามี3กลิ่นแล้วก็หอมกันทั้ง3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเรียนรับหน้าค้นหาส่วนเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่เลยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยู่ไกลก็อดใจไม่ไหวแล้วก็อยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องใช้แป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นทาให้ลองกันนะคะคุณผู้ฟังชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่ค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะคุณผู้ฟังก็กลิ่นหอมอาบเพลินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวนะคะสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะเพราะว่าเขาหอมมากจริงๆอันนี้ใครที่ยังไม่เคยลองนะคะรีบไปหามาลองรับรองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นนะคะสีเขียวไรมิลก็จะหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าอาบนานผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตเนี่ยคืออาบปล่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับเภสัชก็ต้องยกให้เขาเลยเรื่องของกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมนานค่ะคุณผู้ฟังหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคนที่เคยใช้ก็จะบอกว่าหอมติดผิวมากจริงๆแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะ2กลิ่นเขาก็จะหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไร้มิ้วหอมแบบนวลๆละมุนละมุนนะคะส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็หอมใสๆเป็นกลิ่นผลไม้นะคะทำไม่เชื่อก็ต้องลองกันได้เลยนะคะส่งต่องานเพลงของหนุ่มกุ้งกันค่ะแล้วก็มีงานเพลงของอุ้งอิงด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ช่วงถ่ายกันด้วยค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะขอบคุณพี่ยาด้วยโทรมาบอกว่าไปด้วยไปด้วยงานเพลงนะคะเทพีบ้านไพรแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมค่ะแป้งเย็นเพสัชนะสำหรับสาวๆที่อยากจะทำให้ตัวหอมๆนะจะได้ไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองตังค์นะเพราะว่าความหอมของแป้งเย็นเพสัชเนี่ยกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมเป็นเอกลักษณ์ทั้ง3กลิ่นเขาจะหอมกันทั้ง3กลิ่นนะคะชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาส่วนเขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่ค่ะซึ่งแป้งเย็นเพสัชเขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะคุณผู้ฟังหอมแบบเกินห้ามใจเลยใครอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ถ้าให้ลองเลือกใช้กันได้เลยชมพู่มาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับแล้วก็เขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่นั่นเองแล้วก็ติดตามช่วงของเพลงรักจากเพสัชกันได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ9:35 นจนถึง10:00 นโดยประมาณค่ะเดี๋ยวมีงานเพลงขอบฟันมาหลังห้านด้วยของน้องอุ๋งอิงจากคุณนวพลนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง9:55 นะคะจะรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวัชราชธิดาด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ตามปกติเลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญยสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญยสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวาย

0: อนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: ผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษ

0: ษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ตอนน
0: ี้
1: คือครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และลำดับสุดท้ายพระพรมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพาไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออก

ที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

ติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

ังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ใน

ธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

Sampai jumpa.

จริญพระราชสิ้นสวรรค์ที่พัฒนาผู้คนประจนมสุขทุกประการจงมีแนวทุกข์ติดมงคลพระราชพระเจ้าสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระมงคลพระราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงฆ์และจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: กว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะไ

0: ดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนผ่านหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโน

0: ชิตตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปายทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

พานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7 ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศลทอง

0: ระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
2: นิจาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันเตเตสังอุปสโมสุโค
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่อง

นมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: มีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
5: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
6: สุกันดาโพแก้วนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตค่ะรูปแบบการค้ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้ามนุษย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพบมากในกลุ่มของเด็กและเยาวชนขอเน้นย้ำนะคะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
7: พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานพมจ.ภูเก็ตโทรศัพท์076-212-726หรือสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศ IT ความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอย่างน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสีธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะ
4: วันนี้เวลา 9:25 นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: ณพระที่นั่งราชกัลยสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเก๋วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
0: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของสองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลง

0: หาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.3อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนสส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านในพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บส่วยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
1: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโยนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วแล้วก็มีโอกาส163ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึง ้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่า

0: ่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนิโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัดก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแซงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัฒน์นะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
0: การแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่า

ี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

0: ลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: มอนทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
0: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: มอนทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภ.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภ.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศศดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิการนนท์ศศดีวัย59ปี

0: เสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกสัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิการนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56ถึง63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90ถึง95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิตปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
0: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4-2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1-0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาร์ตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลันไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2-2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่

0: 47และประตูปิดท้ายจากมาคัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4ประตูต่อ2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาน่าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาน่าพบปานามาเกมนี้กาน่ามาได้ประตูชัยในช่วงเวลาในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาน่าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกับตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับดีอาร์คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่ามงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อัพบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาหม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัตย์สิทธรกุวังคดิโลกดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่กับดีเจกระเพราค่ะ
1: อยู่กับดีเจสายหมอกค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะวันนี้เรา2คนต้องขอแยกออกตัวกันก่อนนะคะว่าเรามาจากรายการปากใต้บ้านเราเนี่ยสัญจรมานอกพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรา2คนอยู่ที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทค่ะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมีภารกิจนะยังอบรมนะคะอีก1วันค่ะยังไม่เสร็จนะคะอบรมก็เป็นในหัวข้อเกี่ยวกับนะคะเรื่องของการบริหารจัดการสถานีวิทยุในยุคดิจิทัลค่ะโดยสำนักงานกสทช.นะคะซึ่งวิทยากรก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนเป็นทีมจาก Incord Academy นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานี่เองค่ะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะสัญจรมานอกพื้นที่แต่ข่าวสารเนี่ยอัดแน่นมากๆเลยนะคะน้องหมอ
1: ใช่ค่ะยังมีอัดแน่นแล้วก็แล้วสักการะต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนกันเหมือนเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่สุราษฎร์ธานีของเราก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยเสียดายมากๆคือเราสองคนอบรมแล้วก็ไปร่วมงานนี้ยังไม่ทันนะคะจริงๆก็ได้รับเกียรติเชิญไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะเปิดโครงการสืบสานพลังศิลป์ศิลปินจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครที่ชื่นชอบงานศิลปะบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะคะจัดแสดงผลงานกว่า180ชิ้นค่ะสร้างพื้นที่เรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดงานไปเมื่อช่วงเวลา 18:00 น.นะคะณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกัดเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งก็มีพิธีเปิดงานค่ะภายใต้โครงการนะคะที่ชื่อว่าสืบสานพลังศิลป์ศิลปินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นงานนิทรรศการค่ะที่ได้นำผลงานนะคะของศิลปินในพื้นที่เนี่ยมาจัดนิทรรศการโชว์ให้กับผู้ที่สนใจในส่วนของงานศิลปะได้รับชมกันค่ะซึ่งภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนางเกศรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยนายจุมพศวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนะคะนายวัชรินทร์รอดนิดค่ะผู้แทนกลุ่มศิลปินสุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าอาจารย์วัชรินทร์เนี่ยค่ะกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งก็มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิลปินท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนภายในงานนะคะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะมากกว่า180ผลงานจากศิลปินที่เป็นศิลปินอาชีพนะคะคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็เยาวชนในพื้นที่สุราษฎร์เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะผ่านมุมมองทางศิลปะที่มีความหลากหลายมากๆรวมทั้งมีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปินนะคะศิลปะแล้วก็กิจกรรมสตรีทอาร์ตเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมในทุกช่วงวัยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าหาคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาในสุราษฎร์ระหว่างช่วงนี้ไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนนะคะก็อย่าลืมค่ะแวะเวียนเข้ามาชมเทศกาลแล้วก็กิจกรรมต่างๆได้นะคะระหว่างวันที่17ถึง27มิถุนายนค่ะ2569นะคะย้ำว่า17ถึง27นะคะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ศูนย์การค้าสหไทยการ์เด้นพาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ที่ใกล้ๆกันก็จะมีตลาดซันนี่มาร์เก็ตนะคะสามารถมาหาอาหารอร่อยๆทานได้งานนี้สามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้

0: ได้ข่าวมาจากหลายจังหวัดเลยทั้งสงขลายะลาพัทลุงนะคะที่มีพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ของเราค่ะได้ส่งข่าวคราวในพื้นที่มานะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะอาจจะกำลังนั่งทานข้าวไปด้วยนะคะหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะกำลังขับรถเดินทางทานข้าวเสร็จแล้วกำลังจะไปธุระปะปังนะคะหรือกำลังหาร้านทานข้าวอยู่ก็สามารถฟังข่าวสารจากเราสองคนกันได้เลยนะคะมากันที่สงขลาก่อนเลยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรกเพราะก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงติดตามข่าวกันมาบ้างแล้วว่ามีการโยกย้ายนะคะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนะล่าสุดก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็เข้ารับตำแหน่งวันแรกเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้นะคะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไนอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรกนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรกภายหลังได้รับคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในอำเภอและภาคส่วนต่างๆในจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในการนี้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวสงขลาจากนั้นเดินทางไปสักการะพระพุทธศรีสงขลานครินทร์พร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ราชสักการะก่อนเข้าสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศณเขาน้อยและสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยพระบิดาแห่งราชนาวีไทยซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในภาคใต้ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังใหม่เข้าสักการะพระแสงราชสัตราประจำมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาชั้น1ก่อนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องพระชั้น5และห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติราชการวันแรกทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านเกิดและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนภาคใต้พร้อมน้อมรับนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยจะนำประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการในหลายพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและมุ่งมั่นทำงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และเข้าถึงประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่

0: ายเป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
2: จบไปแล้วนะคะกับสงขลาค่ะเดี๋ยวเราลงใต้ไปต่อที่จังหวัดยะลานะคะชายแดนใต้ช่วงนี้คึกคักมากค่ะน้องหมอกนะคะมหกรรมไบค์คอฟฟี่คราฟต์2026ค่ะจิบกาแฟชมงานคราฟต์นะคะตื่นตากับคาราวานวิกไบค์กว่า300คันค่ะสัมผัสเสน่ห์ชุมชนสร้างมูลค่ารากฐานท้องถิ่นนะคะงานนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ที่อสมทจังหวัดยะลากันค่ะ
3: ชายแดนใต้เตรียมคึกคักรับมหกรรมใบคอฟฟี่คราฟ2026จิบกาแฟชุมงานคราฟตื่นตากับคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันสัมผัสเสน่ห์ชุมชนสร้างมูลค่าจากรากฐานท้องถิ่นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากาแฟภายใต้กิจกรรมใบคอฟฟี่คราฟต์ BCC ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นี้รวม2วัน1คืนณสนามพิธีโรงช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายในงานจะเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดชิลสบายๆเป็นกันเองในสไตล์คันทรีผสมกลิ่นอายงานคราฟต์ให้ทุกคนได้มานั่งจิบกาแฟพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ท่ามกลางมุมถ่ายรูปสวยๆเสียงดนตรีเพราะๆและความอบอุ่นของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของกาแฟงานฝีมือและวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมพบกับกิจกรรมมากมายทั้งขบวนคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียกว่า300คันนิทรรศการและบูธกาแฟจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และต่างประเทศการจัดแสดงเมล็ดกาแฟคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่บูธผู้ประกอบการเบเกอรี่รวมถึงอาหารอร่อยๆที่เป็นเอกลักษณ์การแข่งขัน Thailand Coffee Brewers League และ The Southern Most Latte Art Smackdown รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช็อปกาแฟดริปกิจกรรมเวิร์คช็อปมัทฉะเวิร์คช็อปการทำคราฟต์ไซรัปจากวัตถุดิบพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้ทั้งการพิมพ์ลายการเขียนลายเทียนผ้าบาติกและงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมผ้าครามที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือทำและสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดการจัดงานครั้งนี้เป้าหมายเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของประเทศอย่างไรก็ตามการจัดงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การโปรโมทสินค้าภายในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกรนักสร้างสรรค์และภาคการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนช่อฟ้าชูแก้วประการอสมทยะลารายงานค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: เป็นงานที่น่าจะไปร่วมงานมากๆเลยนะคะน่าจะสนุกมากๆเลยค่ะทักทายนะคะ FC ของเรากันสักนิดนึงนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนบุรีเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่มนัสนะคะพี่ทัศยาจากญี่ปุ่นด้วยพี่ธวัชชามทองติดตามรับฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะรวมถึงผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั่วทั้งภาคใต้อยู่ตอนนี้ค่ะขยับขึ้นใหม่สักหน่อยนะไปกันที่พัทลุงค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนะคะหมวดอักษรกไก่นหนูค่ะความหมายมงคลมากค่ะน้องหมอการงานก้าวหน้าการค้า

0: ร่ำรวยนะคะโอ้โหคอนเซ็ปต์ดีมากใช้เลขสวยเมืองพัทลุงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจความเจริญก้าวหน้าความมั่งคั่งในทุกเส้นทางนะคะใครที่สนใจไปตามรับฟังข่าวนี้จากอสมทจังหวัดพัทลุงจากพี่ดีเจจ้าจ๋ากันได้เลยค่ะ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรกน.ความหมายการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยใช้เลขสวยเมืองพัทลุงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งในทุกเส้นทางโอกาสครอบครองเลขทะเบียนมงคลมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นทั้งสวยโดดเด่นทรงคุณค่าและสามารถส่งต่อเป็นทรัพย์สินแห่งความภาคภูมิใจในอนาคตซึ่งปิดประมูลในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ณโรงแรมซิวารอยัลพัทลุงห้องแกรนด์บอลรูมชั้น2เริ่มเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ณสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอตะโมดสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอควนขนุนหรือเว็บไซต์ www.thabianrot.com ทุกการประมูลไม่ได้เป็นเพียงการครอบครองเลขสวยแต่ยังเป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเพราะรายได้จากการประมูลจะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร074840149และ074840150สายด่วน1584เลขสวยมีจำนวนจำกัดเลือกเลขที่ใช่ครอบครองเลขที่ชอบและพบกันในวันประมูลกฤษณิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: จากพัทลุงแล้วนะคะพาคุณผู้ฟังขึ้นมาค่ะมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันที่จังหวัดภูเก็ตก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกและแอบอ้างสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังจากได้รับร้องเรียนนะคะว่ามีการเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวและอ้างครอบครองเอกสารสิทธิ์นส.3ในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นนะคะมีการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐทั้งในส่วนของกรมป่าไม้และสปก.ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์นส.3ได้ค่ะจึงสั่งการให้กรมที่ดินเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบการแอบอ้างหรือการกระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะนายพลพีย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลดูแลความปลอดภัยและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสนับสนุนให้กับประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและเป็นธรรมค่ะด้านนายวรสิทธิ์นะคะก็ยังระบุอีกว่าการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อทวงคืนและจัดระเบียบพื้นที่ที่สาธารณะอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะนั่นคือข่าวสารในพื้นที่อสมทจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารเยอะแยะมากมายนะคะในวันนี้จากพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราสองคนนะเราสองคนยังเจอกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเนาะน้องหมอกนะคะวันศุกร์นะคะแล้วก็ยังมีวันเสาร์ด้วยอ่ะวันเสาร์กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะและรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะบอกเลยว่ามีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่เป็นนักกีฬามวยหญิงนะคะแล้วก็มีข่าวสารที่น่าสนใจในรายการแดนดินถิ่นใต้มาฝากกันยังไงก็ฝากติดตามรับฟังรับชมรายการกันด้วยค่ะในวันเสาร์นี้สุราธานีก็ยังคงรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเช่นเคยนะคะงั้นในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวฝากถึงทางสถานีนะคะทุกๆสถานีในพื้นที่ภาคใต้ค่ะได้ส่งข่าวนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะเราสองคนค่ะก็ต้องขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะสำหรับ วันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะรายการปากใต้บ้านเราค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่

0: MCOT Radio Go Green
1: รักลูกในมุมมองของผีนะคะคือไอ้อันมาชายทุ่งผ้าเจนทุ่งพลาสติกอะค่ะเพื่อลดภาวะลูกร้อนไอ้อันมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: MCOT

เตือนภัยไซเบอร์หลอกลักออนไลน์สูญเงินเป็นล้านระวังหลงกลสแกมเมอร์มิจฉาชีพต่างชาติเริ่มความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้เชื่อใจออกอุบายส่งของให้โอนเงินค่าธรรมเนียมไปก่อนไม่มีอยู่จริง

0: MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2 มท.4 ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรอง

0: ปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี 2526ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย MCOT News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

การศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076234

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098

ล้วครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงบ่ายอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับงานจากไผ่พงศธรหยิบมาเริ่มต้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับเรื่อยไปจนถึงบ่าย2โมงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมีเรื่องราวตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับมาเล่าสู่คุณผู้ฟังแต่ว่าผมจะไม่ใช่เป็นคนเล่านะครับก็จะมีพี่เอนะครับหลายคนจำยังจำพี่เอได้ไหมพี่เอจากทกสนะครับนางสาวประภาพรมลิเครือนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของความตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยกับพี่เอนะครับแต่ว่าที่ผมพาคนไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ10ภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับที่เยาวชนไทยเนี่ยพบเจอบ่อยมากๆเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการเสพเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายนะครับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายก็อย่างเช่นเว็บไซต์ลามกอนาจารเว็บไซต์พนันเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพียงแค่มีลิงก์เว็บนะครับแล้วก็มักจะมีเหล่ามิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวอยู่เพื่อเก็บข้อมูลนะครับข้อต่อมาก็คือการโดนนำข้อมูลเนี่ยไปกลั่นแกล้งทางออนไลน์นะครับอย่างเช่นการนำภาพของเราไปล้อเลียนนะครับพูดถึงในทางที่เสียหายใส่ความนะครับเป็นอันทำให้ผู้เสียหายเกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจจนเป็นต้นเหตุของการข่มขู่ข่มเหงนะครับต่อมาก็คือถูกติดตามแล้วก็คุกคามออนไลน์นะครับซึ่งการมีข้อมูลบนโลกออนไลน์มากๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะฮะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เหล่าผู้ที่สะกดรอยตามนะครับก็จะติดตามตัวเราได้อย่างไม่ยากเลยนะครับได้แบบง่ายเลยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อการคุกคามนะครับการทำร้ายร่างกายแล้วก็อีกมากมายที่จะตามมาด้วยนะครับการเสพติดเกมแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตก็คือการเล่นเกมแล้วก็การเสพสื่อโซเชียลนะครับซึ่งกิจกรรมผ่อนคลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าหากใช้ในทางที่ถูกต้องนะเวลาที่ในเรื่องของเวลาที่ใช้ก็ต้องพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางที่ต้องถูกต้องด้วยนะครับในการเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับร่วมการติดพนันออนไลน์นะครับซึ่งเว็บพนันเนี่ยมักจะมีกลอุบายแล้วก็กลยุทธ์หลายรูปแบบแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นมาในรูปแบบของเว็บไซต์รูปแบบเกมที่มีการใช้เงินแล้วก็ถอนเงินจริงนะครับอาจจะทำให้ผู้ที่หลงเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนหลอกนะครับให้เสียทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังพบเห็นเบาะแสหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับก็แจ้งได้นะครับที่สายด่วนพม

0: 1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ที่0762127260762127266726นะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่ง

0: 0998หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: เอาละครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายแล้วก็พี่เอนะครับนางสาวประภาพรมะลิเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดภูเก็ตสวัสดีพี่เอครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแหมอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวดีนะคะจริงๆไม่ใช่ข่าวดีของพี่นะคะแต่ว่าเป็นข่าวดีของลูกค้าทกสท่านหนึ่งนะคะในจังหวัดภูเก็ต
1: แสดงความยินดีใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะอยากแสดงความยินดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่หลายๆท่านได้อาจจะทราบข่าวไปบ้างแล้วนะคะว่าเมื่อวันที่16นะคะมิถุนายนที่ผ่านมานะก็มีการจับรางวัล นะทกสเนี่ยมีสลากออกจำหน่ายนะคะแล้วเราก็จะจับรางวัลกันทุกๆวันที่16ค่ะแล้วก็อย่างที่เคยพูดเสมอค่ะว่าคนภูเก็ตเนี่ยดวงดีมากๆนะคะมักจะถูกรางวัลที่1ของเราเสมอเลยนะคะรางวัลที่1ของทกสเนี่ยค่ะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะเราจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณผู้ฟัง 100% นะคะไม่หักภาษีใดๆแล้วในส่วนของวันที่16ที่ผ่านมาค่ะเราก็มีลูกค้าผู้โชคดีท่านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกรางวัลสลากทกสรางวัลที่1นะคะของสลากที่มีชื่อว่าหยกจักรพรรดินะคะซึ่งชุดนี้รางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีท่านนั้นด้วยนะคะแล้วก็ก็มารับเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเงินรางวัลค่ะเราโอนเข้าบัญชีให้กับลูกค้าผู้ฝากเลยที่ถูกรางวัลเนี่ยนะคะในวันที่17เช้าเลยนะคะเพราะงั้นจะได้รับไปเต็มๆนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะว่าท่านใดที่สนใจนะคะอาจจะเคยมีสลากทกสอยู่แล้วนะคะที่จังหวัดอื่นๆนะคะยังไม่เคยมาฝากกับสาขาของเราในจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะก็เรียนเชิญได้ทุกท่านเลยนะคะในจังหวัดภูเก็ตค่ะน้องชายเรามีตัวสาขาเนี่ยอยู่3สาขาด้วยกันนะคะที่แรกเลยก็คือตรงถนนหลวงพ่อค่ะชื่อว่าสาขาภูเก็ตนะคะแล้วก็ตั้งแต่ยามเช้านะคะไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะก็จะมีสาขาย่อยที่เป็นบูธนะคะอยู่ตรงบริเวณตลาดดาวเท้าค่ะคุณพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายก็สามารถไปใช้บริการนะซื้อสลากที่นั่นได้แล้วก็อีกสาขานึงค่ะก็คือสาขาถลางค่ะจะอยู่ตรงบริเวณบ้านพรนะคะอยู่ใกล้ๆกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะเลยไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีสาขาป่าตองนะคะอยู่ตรงถนนพระบารมีค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีสาขาย่อยบางกำมะลาค่ะอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกอะไรนะคะอยู่ใกล้ๆโลตัสอะค่ะโลตัสกัมมลานะคะซึ่งตรงนั้นนะคะค่ะก็จะสามารถที่จะเปิดรับฝากได้ทุกสาขานะคะ
1: ครับ
2: แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าไม่อยากไปที่สาขานะคะบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะไปทกสเนี่ยแหมนะรอนานเหลือเกินลูกค้าเยอะเหลือเกินนะคะมันก็เป็นช่วงๆนะคะบางช่วงอย่างเช่นวันที่10อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใกล้ๆวันที่10เนี่ยมันก็จะมีลูกค้าผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนพิการอะไรต่างๆก็เข้าไปรับเงินช่วยเหลือเงินยังชีพต่างๆมันก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าไปวันอื่นๆก็จะค่อนข้างสะดวกอยู่นะคะถ้าเราซื้อภายในวันที่15ของเดือนค่ะได้จับรางวัลในวันที่16ของเดือนนั้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของทกสได้นะคะเป็นทกส BAAC Mobile ค่ะเมื่อโหลดเสร็จแล้วค่ะก็ให้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้านะคะของทกสสาขานั้นๆเราก็สามารถที่จะนั่งนอนๆอยู่ที่บ้านเราก็ฝากได้หมดเลยค่ะ
1: อ๋อซื้อได้ที่ในแอป
2: ในแอปซื้อได้เลยค่ะแจ้งความประสงค์ได้เลยได้หมายเลขเลยทันทีตรวจสลากในแอปก็ได้ค่ะวันเดียวที่เราไม่ขายนะคะก็คือวันที่16ค่ะของเดือนเพราะมีการจับรางวัลนะคะไม่ใช่เรายิงนะคะเราอยากขายมากค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้มันมาชนกันนะคะในการเปิดสลากได้เลขใหม่แล้วก็บังเอิญไปจับเลขนั้นได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ว่าวันที่16ของงดจำหน่ายก่อนนะคะแต่ว่าจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่15ของอีกเดือนนึงเลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกค่ะแล้วก็ท่านใดที่ซื้อสลากเป็นลูกค้าสลากฝากสลากเราไว้แล้วนะคะก็ยังไม่หมดหวังนะคะเรายังลุ้นได้ทุกเดือนเลยค่ะตราบใดที่สลากของคุณยังไม่หมดอายุนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบ
2: ค่ะ
1: อายุของสลากเนี่ยนานแค่ไหนครับพี่เอ
2: ค่ะสลากปัจจุบันค่ะของทกสเนี่ยเราจะลดอายุในการถือครองสลากอยู่เหลือเพียงแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นนะคะ
1: 2ปีครับ
2: ทุกชุดของเราที่ออกมาช่วงหลังๆจะเป็นแค่2ปีค่ะนับวันชนวันนะคะแล้วก็จะจับทุกท่านจะจับได้24งวดด้วยกัน24เดือนนะคะจนกว่าสลากจะหมดนะคะสามารถซื้อได้ตอนนี้ค่ะที่เรามีจำหน่ายอยู่ก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะคะที่เป็นยอดฮิตจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าชุดที่เราอยากนำเสนอเลยก็คือชุดที่มีชื่อว่ากระพร้อมเงินนะคะชุดนี้ค่ะ

0: หน่วยละ100บาทเท่านั้นเองนะคะรางวัลที่1ถึง10ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่2นะคะรางวัลที่2เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะคะประมาณ 5,000 แต่โอกาสถูกเยอะนะคะอันนี้พี่ก็เคยถูกมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีรางวัลที่3ค่ะ 2,500 บาทนะคะรางวัลที่4ค่ะ550บาทแล้วก็มีรางวัลที่3หมุน2ครั้งนะคะอันนี้15บาทรางวัลต่างหมวดมีรางวัลละ1ล้านบาทก็จับหมดไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะเดือนวันที่16ที่ผ่านมาทีนี้สลากค่ะเมื่อถือไว้นะคะสำหรับชุดกระพร้อมเงินนะคะเมื่อถือไว้ครบ2ปีนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับดอกเบี้ยด้วยนะคะดอกเบี้ย25ตังค์ต่อหน่วยนะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็จะอยู่ที่ 0.125% ต่อปีนะคะก็ไม่ต่างกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปสักเท่าไหร่นักนะคะอันนี้500บาทรางวัลที่1 10ล้านนะคะแล้วก็ยังมีอีกชุดนึงนะคะอันนี้ก็จะว้าวกว่านิดนึงก็คือหน่วยละ500บาทนะคะรางวัลที่1ก็จะอยู่ที่20ล้านนะคะเรามีรางวัลที่1เนี่ยจริงๆรางวัลที่1เราออกมาหลายหมวดใช่มั้ยคะแต่ว่ารางวัลที่1ของเราค่ะเราจะเสี่ยงหมวดก่อนถ้าเลขคุณตรงหมวดคุณตรงคุณรับไปเลย20ล้านนะคะแต่ถ้าเกิดเลขตรงแต่หมวดไม่ตรงนะคะอันนี้ได้ 80,000 นะคะซึ่งก็จะมีเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะ2ปีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับชุดนี้เมื่อถือไว้ครบ2ปีค่ะก็จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทนะคะหรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีก็จะอยู่ที่ 0.30% ต่อปีสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดาอีกนะจ๊ะนะคะเพื่อนเชิญชวนนะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเงินในบัญชีของคุณนะคะเพียงแค่500บาทนะคะคุณอาจจะได้เป็นเศรษฐี20ล้านก็ได้นะคะเพราะงั้นท่านใดที่สนใจก็เชิญชวนเลยนะคะสำหรับชุดกระพร้อมทองค่ะก็จะมีรางวัลที่1ไม่เสี่ยงหมวดหมายความว่าเลขตรงหมวดไหนก็ได้เนี่ย 80,000 อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราก็ยังมีรางวัลที่2ด้วยนะคะรางวัลที่2เนี่ย 10,000 บาทนะคะอันนี้เราหมุน3ครั้งหมายความว่าในแต่ละงวดเราจะมีรางวัลที่2เนี่ย3หมายเลขนะคะแล้วก็รางวัลที่3ค่ะหมุน10ครั้ง 5,000 บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งค่ะรางวัลละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็มีรางวัลที่5หมุน100ครั้งด้วยกันนะคะรางวัลละ 1,000 บาทมีเลขท้าย4ตัวนะคะเลขท้าย4ตัวเนี่ย500บาทนะคะแล้วก็มีเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งอีก125บาทนะคะต่อรางวัลนะคะ
1: ซื้อเยอะมีโอกาสเยอะใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะ พี่อยากจะบอกว่าถ้าท่านใดที่ซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ถือเอาไว้แล้วจำเป็นจะต้องใช้เงินตั้งแต่ 10,000 นะคะแต่ว่ามากกว่านั้นได้เลยถ้าหากว่าถือไว้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเดือดร้อนเรื่องเงินจะต้องใช้เงินชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไม่นานนักนะไม่เกิน1ปีอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาสลากค้ำประกันตัวมันเองนะคะแล้วก็กู้กลับไปใช้ได้นะคะแปะ 90% ของมูลค่าหน้าสลาก 10,000 ก็กู้กลับไปใช้ได้ 9,000 นะคะอัตราดอกเบี้ยถ้า 9,000 บาทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยตกวันละบาทเท่านั้นเองนะคะ1ปีก็มาคืนมาชำระดอกแล้วก็ปิดสัญญาได้นะคะถือไปเรื่อยๆได้ค่ะจนกระทั่งครบ2ปีเมื่อสลากครบกำหนดก็สามารถถ่ายถอนสลากแล้วก็เอาเงินในมูลค่าในสลากนั่นแหละมาชำระแทนเงินสดของเราอันนี้ก็สะดวกนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแบงค์ด้วย
1: โอ้สะดวกสบายเน
0: า
1: ะ
0: สบายมากไม่ต้องเซ็นเอกสารใดๆด้วยค่ะ
1: เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคิดเก็บไปรอคิวนั่นนี่คือตอนนี้โหลดแอปเลยนะครับคุณผู้ฟัง
0: แนะนำ
1: โหลดแอปเลยนะครับเข้าไปซื้อสลากได้
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสลากได
0: ้ใช่
1: รับเงินในแอปนั่นแหละใช่ไหม
0: แอปธ.ก.ส.มีดีกว่าที่คุณคิดนะคะแอปเราสามารถที่จะเช็คในเรื่องของการพยากรณ์อากาศก็ได้นะคะดูในเรื่องของการตรวจสลากที่คุณมีค่ะคุณสามารถตรวจย้อนหลังได้ดูได้เลยว่าหมายเลขไหนที่ถูกรางวัลเท่ารางวัลอะไรรางวัลราคามูลค่าที่เราได้รับเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะตรวจด้วยได้เลยนะคะว่าที่เราซื้อสลากไว้เนี่ยเราซื้อที่สาขาไหนเป็นชุดอะไรหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงตรวจสอบเงินฝากของเราได้ว่าเรามีเงินฝากอะไรบ้างมีเงินอยู่เท่าไหร่เงินกู้ก็ดูได้นะคะ
1: ครับครับสะดวกสบายมาก
0: ๆโอนเงินไปต่างจังหวัดโอนเงินไปแบงก์พาณิชย์โอนอะไรทุกอย่างได้เหมือนกับแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินอื่นๆเลยค่ะ
1: ครับโอ้วันนี้ก็จะมี2มีกระพุ้มเงินใช่ไหมกระพร้อม
0: กระพร้อม
1: กระพร้อมเงินกับกระพร้อม
0: ทองเดี๋ยวพี่เสนอดีกว่านะกระพุ้ม
1: เหรอเออนะผมก็แบบว่ามาเปลี่ยนชื่อให้เขาซะแล้วนะครับ
0: คุ
1: ณเหมือนที่พี่เอบอกไปนะครับคุณผู้ฟังนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยขี้เกียจไปต่อคิวนั่นนู่นนี่นะครับโหลดแอปพลิเคชันเลยนะครับก็เข้าไปซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยละเท่าไหร่มี100กับ500ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะจริงๆเรามีหน่วยละ50บาทด้วยค่ะเรียกว่าสลากดิจิตอลรางวัลที่1 5ล้านซึ่งเมื่อไวๆนี้ก็มีคนภูเก็ตก็ถูกอีกเช่นเดียวกันนะคะ
1: โชคดีนะดวงดีนะคนภูเก็ตนะ
0: ในภูเก็ตเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถูกแค่สาขาภูเก็ตนะคะมันทั้ง3สาขาของเราเนี่ยมี

0: ผู้ที่ใช้บริการสอยรางวัลที่1เราไปใช้เนี่ยทุกสาขาแล้วนะคะใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: เยอะมาก
1: คนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณผู้ฟัง
0: พี่ก่อนได้ไหมคะ
1: พี่รอมานานแล้วใช่ไหม
0: พี่ก็รอมานานแล้วค่ะก็ยังมีความหวังอยู่ทุกเดือนค่ะ
1: ก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชัยแล้วก็พี่เอจากทกสนะครับ

0: แข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนู
2: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
3: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
2: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจาก

0: องทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 098หรือเพจอสมทภูเก็ต

0: แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับก็กลับมาพูดคุยกับพี่เอจากทกสนะครับพี่เอมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋อค่ะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าทกสในจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็มีการเปิดรับสมัครนะคะลูกค้าผู้กู้ท่านใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเอง

0: นะคะหรือว่าคือคำว่าเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่ปลูกผักปลูกพืชนะคะแต่ว่าหมายถึงรวมไปถึงประมงนะคะที่มีอาชีพประมงหรือว่าอาชีพปศุสัตว์นะคะไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์เพื่อในเรื่องของทางธุรกิจนะคะเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์สวยงามอะไรต่างๆเราก็ถือว่าเข้าข่ายทั้งหมดเลยนะคะอันนี้สามารถที่จะเข้ามาสมัครเป็นลูกค้าผู้กู้กับเราได้นะคะท่านใดที่ต้องการลงทุนนะต้องการเงินทุนเพื่อการต่อยอดในการทำอาชีพของตนเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะเรามีโครงการที่จะรับสมัครลูกค้าใหม่เหล่านี้นะคะภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะท่านใดที่สนใจเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะท่านจะเป็นลูกค้าที่สถาบันการเงินไหนก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่ามันมีช่องทางที่ท่านสามารถที่จะไปต่อยอดนะคะไปนำเงินต่างๆที่ได้รับจากการกู้ยืมจากเรานะเพื่อที่จะไปทำอาชีพของท่านนะคะท่านก็อาจจะเติบโตได้นะคะในธุรกิจในบางช่วงจังหวะเวลาของชีวิตนะคะมันไม่แน่นะคะว่าท่านอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวมานะคะแต่ว่าในตอนนี้ท่านเขาเรียกว่าลุกขึ้นยืนได้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสู้นะคะธกส.เองก็พร้อมที่จะยินดีสนับสนุนส่งเสริมเหล่านี้นะคะให้กับท่านเลยนะคะแล้วก็เราพร้อมที่จะมอบให้ท่านทั้งในเรื่องของเงินทุนนะคะรวมไปถึงในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆค่ะเรามีการให้ความรู้กับลูกค้าของเราบ่อยมากนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ทำกิจการอย่างเช่นในเรื่องของการแปรรูปนะคะสินค้าทางการเกษตรนะเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลต่างๆเนี่ยค่ะเราก็มีในเรื่องของการพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของท่านรวมไปถึงในเรื่องของมอบนะคะเงินทุนในเรื่องของการทำแพ็กเกจต่างๆเพื่อให้ดูเหมาะสมน่าซื้อนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็นอกจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าภาคการเกษตรแล้วนะคะก็ยังมีลูกค้าอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะนิติบุคคลต่างๆเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่เป็น SME Growth Upนะคะหรือว่าอื่นๆค่ะรวมไปถึงนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าท่านสามารถที่จะมากู้เงินกับธกส.ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือสินเชื่อที่เกี่ยวกับเชิงวัฒนธรรมนะคะการดูแลรักษาวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นท่านใดที่อาจจะทำค่ายมวยนะคะมวยไทยเพื่อที่จะเอามาให้กับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันนี่แหละเข้าไปเรียนนะคะเข้าไปศึกษาเข้าไปฝึกนะคะอยู่ในค่ายมวยของท่านนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะมาขอเงินทุนนะเพื่อที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจของท่านนะคะทำให้มันดีขึ้นทำให้มันดูแล้วเนี่ยมีมาตรฐานนะคะต่างๆเหล่านี้ก็สามารถมาทำได้ค่ะหรือว่าใครที่ประกอบอาชีพเป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างแต่ว่ามันอยู่ในพื้นถิ่นของภูเก็ตปากใต้บ้านเรานะคะอย่างเช่นผ้าไทยผ้าปาเต้ผ้าเขาเรียกบ้าหวายะยาของเรานะคะหรือว่าผ้าพื้นถิ่นทำบาติกอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาติดต่อนะเพื่อขอกู้เงินไปลงทุนต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะและที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะก็คือ MRR ปกติของลูกค้าชั้นดีทั่วไปค่ะแล้วก็ลบอีก 1.25% นะคะซึ่งดอกเบี้ยตอนนี้ถ้าหักกบลบกันแล้วเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ5บาทเศษๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกชำระระยะยาวหรือระยะสั้นเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับโครงการที่มาขอกู้นะคะอยากให้ลองเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไปได้นะคะก็สามารถที่จะมาสมัครเป็นลูกค้าของเราแล้วก็มาขอกู้เงินนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงทุนได้ค่ะ
1: อืมครับผมซึ่งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายคนอาจจะมองว่าพอพูดถึงธกส.เนี่ยในเรื่องการกู้ทุกคนจะมองว่าต้องเป็นเกษตรเนาะแต่เหมือนที่พี่เอบอกตอนนี้แบบว่าเรื่องของวัฒนธรรมก็ได้นะนะครับหรือว่าพวก SME
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะที่พี่เอพูดเมื่อกี้พวกร้านอาหารเนา
0: ะ
1: ร้านอาหารท้องถิ่นร้านอาหารพื้นเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเปิดโอกาสให้กับแบบประชาชนนะครับหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ อย่างตอนนี้ค่ะทางธนาคารเองค่ะก็จะมีโครงการนะคะที่จะอบรมผู้ประกอบการนะคะหรือว่าบุคคลธรรมดาที่เป็น SME นะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชนในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารที่พักโรงแรมนะคะในเรื่องของอย่างเช่นรถโพท้องรถตุ๊กๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเราก็จะมีการจัดอบรมให้กับลูกค้าเหล่านี้ค่ะในวันที่ 1-2 กรกฎาคมนะคะที่กระทะทองรีสอร์ทที่จังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีการคัดเลือกลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะเพื่อไปให้ความรู้ตั้งแต่ในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ ขาเรียกว่าดูในเรื่องของการทำงบ

0: ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะคะอย่างน้อยค่ะการที่เราได้ไปแบบนี้ค่ะมันทำให้คุณเนี่ยมีการสร้างคอนเนคชันกับคนอื่นๆด้วยค่ะอย่างถ้าเราทำธุรกิจร้านอาหารเราไปเจอกับคนบางกลุ่มที่เขาทำอย่างเช่นพวกผักออร์แกนิกอะไรต่างๆเนาะเราก็จะได้รู้อ๋อถ้าเราจะซื้อมาเข้าร้านอาหารของเราเราจะต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะธนาคารไม่เคยปิดกั้นนะคะในการสร้างเครือข่ายของลูกค้าของเราค่ะเราต้องการที่จะทำทุกวิถีทางที่จะให้ทุกท่านเติบโตและก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในเครือข่ายเหล่านี้นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวแล้วนะคะธุรกิจอื่นๆที่ท่านคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะเข้ามาเพื่อที่จะขอเงินทุนจากเราได้นะคะลองเข้ามาก่อนอย่าเพียงแต่คิดแล้วอยู่กับบ้านนะคะเข้ามาคุยค่ะถ้าหากว่าอันไหนที่เราไม่สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องเงินทุนของท่านได้จริงๆแล้วเนี่ยธกส.เองเนี่ยกับธนาคารอื่นๆนะคะเราก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะคะท่านไม่สามารถที่จะกู้กับธกส.ได้เนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ไม่ตรงกับนโยบายของธนาคารหรืออะไรต่างๆค่ะเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเชื่อมโยงให้ท่านนะคะไปสู่สถาบันการเงินอื่นๆที่ท่านสามารถพูดคุยได้นะคะท่านอาจจะไม่ได้อยู่แต่เพียงเดียวได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของการหาเงินทุนค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้แล้วเราไม่ไปอันนี้คือเราไม่มีโอกาสเลยนะคะเพราะเนี่ยในการที่เราก้าวเข้าไปหาโอกาสไปแสวงหาโอกาสด้วยตัวเองค่ะมันแสดงให้แต่ละที่เนี่ยมองเห็นว่าท่านมีความตั้งใจในการที่จะทำกินในการที่จะประกอบอาชีพหรือสร้างธุรกิจให้เติบโตนะคะเราอยากให้ทุกท่านค่ะกล้าที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้านะคะอย่าอยู่กับที่ค่ะในภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะแสวงหาโอกาสได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ธกส.เองก็เป็นเพียงแค่สถาบันการเงินหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เรายังมีธนาคารพาณิชย์อื่นๆที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยเยอะมากนะคะธนาคารในจังหวัดภูเก็ตมีเยอะมากเลยนะคะหลายร้อยแห่งเลยนะคะแต่ละที่ค่ะท่านเลือกให้เหมาะสมนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือโครงการที่ท่านเสนอกับสถาบันการเงินทุกแห่งนะคะจะต้องมีความเป็นไปได้น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงสร้างรายได้ให้ท่านจริงสถาบันการเงินทุกที่ค่ะน้องสายเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยที่ได้รับเงินกู้ของเราไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงแล้วสร้างรายได้ให้กับเขาเพราะรายได้ของเขาสามารถที่จะนำกลับมาชำระคืนหนี้กับเราได้ถูกไหมคะเราไม่ต้องการให้ใครเป็นหนี้ค้างหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นการสร้างประวัติทางการเงินของท่านเองนะคะ
1: ครับผมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่เอพูดถึงเรื่องของทางธกส.เนี่ยมีการลงพื้นที่นะครับลงหมายถึงว่าลงไปช่วยเหลือวางแผนกลยุทธ์ต่างๆทีนี้อยากให้พี่เอลองแบบยกมาสักเคสหนึ่งครับพี่เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้เห็นภาพว่าสมมติว่าเขาอาจจะมี product อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาอาจจะมองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแบบอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่กล้าที่จะบอกว่าดึงของโปรดักต์ตัวเองดึงเดินไปที่ธกส.แล้วว่าผมอยากจะทำอันเนี้ยช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่เอลองยกเคสให้ดูหน่อยว่ามันมีอะไรแล้วก็เติบโตยังไงธกส.ลงไปช่วยเหลือยังไง
0: ได้ค่ะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอ๋อถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องลงทุนใหญ่โตมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เรานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยเงินเยอะๆเลยก็ได
1: ้
0: พี่ยกตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งสินค้าที่เราเอามาจำหน่ายคือตอนนี้ค่ะอยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าถ้าท่านก้าวเข้าไปที่สำนักงานของธกส.ทุกพื้นที่เลยนะคะทั้งประเทศเลยเราจะมีบูธที่เราเรียกกันว่าเป็น BAC Outlet นะคะ BAC Outlet ของเราเนี่ยเราจะรับสินค้าจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะนำมาเพื่อที่จะเป็นสินค้าฝากขายค่ะเราทุกคนทุกสาขาจะช่วยกันจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เป็นช่องทางการตลาดอีกแห่งหนึ่งของลูกค้านะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝากขายค่ะเมื่อท่านนำสินค้ามาฝากขายกับเราเราก็จะมีการขายสินค้าให้ท่านนะคะโดยพนักงานธกส.นี่แหละนะคะเราก็จะเป็นนักขายด้วยนะคะเราจะช่วยกันขายสินค้าให้ท่านแล้วเมื่อขายได้แล้วค่ะท่านจะได้เงินนำกลับไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของท่านนะคะทีนี้ในส่วนของสินค้าที่มาฝากขายค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าที่ราคาสูงส่งอะไรใดๆเลยค่ะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะถ้าก้าวเข้าไปที่ธกส.ในจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามีสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งขายดีมากๆและหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือขนมขี้มอดค่ะคุณผู้ฟังคุณฟังรู้จักใช่ไหมคะถ้าอยู่ในวัยดิฉันเนี่ยต้องเคยกินแน่ๆเลยนะคะขนมขี้มอดที่เราเคยทานกันตอนเด็กๆนี่แหละค่ะที่มันเคยใส่กรวยกระดาษนะคะแล้วเราก็ฉีกหางมันแล้วเราก็แบบแงนหน้ากินกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะภาษาภาคกลางเนี่ยเขาตั้งชื่อหรูหรามาเห่ามากเลยนะคะเขาเรียกว่าขนมชมจันนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของมันก็คือขี้มอดแหละนะคะตอนนี้ใน

0: ภูเก็ตอะค่ะขนมขี้หม้อนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปยอดฮิตของทกสเลยเพราะราคาต่อชิ้นนะคะราคาขายเนี่ยเพียง20บาทเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้แพ็กเกจจิ้งสวยงามนะคะเป็นหลอดพลาสติกใสแล้วก็มีฝาปิดเรียบร้
1: อ
0: ยกินไม่หมดก็ยังปิดฝาแล้วเก็บกลับไว้กินวันอื่นต่อได้ลมไม่เข้ามดไม่ขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะเรามองเห็นว่าเจ้าของที่ผลิตขี้หม้อเนี่ยขนมขี้หม้อเนี่ยน้องเขาเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพังงาแต่ว่าเป็นลูกค้าทกสนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีความขยันมีความตั้งใจมากนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนคนแบบเนี้ยคนที่โอกาสอาจจะน้อยหน่อยแล้วก็มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัวของตัวเองนะคะเราก็อยากจะส่งเสริมน้องเขานะคะเราก็เลยรับสินค้าเขามาจำหน่ายและจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่เนี่ยไปซื้อมาเห็นแล้วมันมันน่ารักจังเลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ทานแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็เลยคุยกับน้องว่ามาฝากขายกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาก็ลองดูแล้วตอนนี้ขายดีมากนะคะเราก็มองว่าการที่เริ่มต้นจากเล็กๆเหล่านี้ค่ะเขาก็จะโตขึ้นได้แล้วก็ในเรื่องของการที่จะต่อยอดไปจังหวัดอื่นๆก็มีอยู่มีโอกาสนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาขนมขี้หม้อถ้าเกิดน้องก็จะทำอย่างอื่นต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็สินค้าที่เราสนับสนุนหลายๆตัวค่ะถ้ามันผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นอย.ฮาลาลนะคะหรือว่าอื่นๆถ้าอย่างเป็นภาคการเกษตรถ้าเกิดได้รับมาตรฐาน GAP GEP ต่างๆนะคะพวกเนี้ยเราสามารถที่จะสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของ A เขาเรียกว่า A product นะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่ทกสการันตีว่าสินค้าเหล่านี้มันได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่างๆค่ะเราก็จะให้ติดแบรนด์ของเราแล้วเราจะส่งเสริมขายได้กับทกสทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าในกระบวนการที่นำไปขายบางทีมันอาจจะต้องผ่านกระบวนการของสหกรณ์นะคะที่ทกสดูแลอยู่ค่ะก็คือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดหรือที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในนามสกต.นะคะเขาก็จะมีการรวบรวมสินค้าของลูกค้าทกสจากทั่วประเทศเอามาวางจำหน่ายในร้านค้าของสหกรณ์นะคะแล้วเราก็จะมีการส่งสินค้าระหว่างกันค่ะส่งมาให้ทกสขายอย่างตอนนี้ค่ะบางสาขาก็จะมีผ้าขาวม้าจากหนองบัวลำพูมาจำหน่ายซึ่งก็เป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายทอมือแท้ของลูกค้าชาวหนองบัวลำพูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีสินค้าจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาจำหน่ายอยู่ที่เราค่ะ
1: ม
0: ีกล้วยหอมๆอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะท่านใดที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและเป็นลูกค้าทกสอยู่แล้วนะคะเงื่อนไขเดียวคือเป็นลูกค้าทกสนะคะก็อยากจะให้ท่านที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือไม่มีช่องทางการตลาดไม่กล้าเอาตัวเองออกมาสู่แสงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมาคุยกับเราได้ค่ะเรายินดีที่จะรับฝากสินค้าของท่านมาขายให้นะคะตอนนี้เรากำลังคัดกรองค่ะว่าสินค้าไหนที่จะมาเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนของเราอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนหลายๆครั้งค่ะเราอาจจะแวะลงไปเยี่ยมชมกิจการของท่านนะคะแล้วก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับผมเรื่องของรสชาติแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆนะเขาจะว่าทางทกสเห็นแล้วว่าอาจจะต้องแบบปรับปรุงตรงนี้เพื่อต่อยอดในการที่จะขายได้อะไรเงี้ยก็จะลงไปช่วยใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนทุกวันนี้อาจจะพยายามที่จะทำโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยให้มันแบบให้ไปได้ไกลแต่ว่าบางคนก็ล้มแล้วล้มอีกก็อาจจะท้อบ้างหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าอ่ะเรามีอยู่ประมาณนี้แต่ละเราจะถือไปหาทกสยังไงเราไม่ใช่อะไรโด่งดังเป็นคนที่รู้จักเหมือนแบบตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูวันนี้เปิดใจนะครับเปิดใจแล้วก็เหมือนที่พี่เอบอกคือแค่เป็นลูกค้าทกสแล้วก็เดินไปทกสเลยครับเอาโปรดักต์ไปให้เขาดูหน่อยพอดีว่าหรือว่าแบบผมฟังจากอสมทวันนั้นเห็นบอกว่าอยากจะให้ทกสส่งเสริมอันนี้ผมทำอยู่อ่ะลองเอาไปให้เขาชิมดู
0: ถ้าเกิดว่าไม่กล้าไปทกสสาขาไหนนะคะมาพบกับพี่ที่จังหวัดก็ได้ค่ะพี่ยินดีที่จะพูดคุยด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็นอกจากนี้ค่ะน้องชายคือพี่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เรารับจำหน่ายให้นะคะในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะถ้าเรามองแล้วเนี่ยว่ามันต่อยอดไปอย่างอื่นได้อีกไปแตกลายเป็นอย่างอื่นได้อีกเนี่ยเราก็จะมีทางเขาเรียกว่า ครือข่ายนะพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ราชภัฏภูเก็ตนะคะหรือว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆนะคะที่เขาทำทั้งวิจัยทำทั้งในเรื่องของการทดลองนะคะในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลต่างๆโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามารองรับนะคะเรามีดีป้าที่เป็นในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเข้ามารองรับค่ะเหล่านี้เราสามารถที่จะนำท่านไปให้ความรู้นะคะ

0: ในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกันซึ่งตอนนี้เราก็ทำเกี่ยวกับส้มควายนะคะก็จะทำเป็นอันนี้เดี๋ยวแหมมันยังไม่สำเร็จนะจริง แต่อยากจะบอกมากเลยนะคะว่าในภูเก็ตเนี่ยมันมีหลายตัวนะคะที่เราสนับสนุนส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพืช GI ของภูเก็ตนะคะตอนนี้เราจะพัฒนาในเรื่องของส้มควายแล้วก็สับปะรดภูเก็ตนะคะที่เป็นพืช GI ในเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวถ้าสำเร็จผลประมาณเดือนสิงหานะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดคุยกันอาจจะเอามาอวดอีกละค่ะดิฉันเป็นคนขี้อวด
1: ใช่ครับ
0: จริงๆของดีๆเราอยากจะบอกให้ทุกท่านทราบค่ะว่าในภูเก็ตเรามีของดีเยอะมากนะคะ
1: ครับผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับคือผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้สั่งผลิตภัณฑ์โปรดักต์ต่างๆจากที่เออยู่บ่อยนะครับแต่ผมเป็นคนชอบทานไงผมจะสั่งของกินนะครับซึ่งก็จะมีของกินเอ้ยอย่างผักเขามาที่พี่เอบอกก็จะมีที่อสมทก็สั่งพี่ยอมสั่งใช่ไหมครับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินค้ามันสามารถที่จะส่งต่อไปจังหวัดอื่นเพราะว่าเรามีเครือข่ายใช่ไหมครับผมแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงคือมันเป็นสินค้าพื้นบ้านนี่แหละบ้านๆของเรานี่แหละแต่ว่าธกส.นำมาเขาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าให้มันมีมูลค่าขึ้นก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งอันนี้ผมชอบมากเลยแพคเกจจิ้งรสชาติผมชอบน้ำพริกปลารามากเลยแซ่บๆแล้วก็แพคเกจจิ้งนี่คือแบบว่าดูดีอ่ะดูแบบว่าไม่ใช่ของบ้านๆนะอย่ามามองว่าเป็นของบ้านๆนะรสชาติแล้วก็แพ็คจริงมันดีมากครับผม
0: แล้วของอย่างที่น้องสายพูดเนี่ยก็คือเป็นน้ำพริกอัมไพวันเนาะซึ่งของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานได้รับอย.ทุกตัวค่ะแล้วธกส.เองเนี่ยก็ร่วมกับทางโรงงานน้ำพริกอัมไพวันเนี่ยค่ะทำตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นนโยบายของท่าน MD ผู้บริหารสูงสุดของธกส.นะคะว่าอยากให้ทำตัวนี
1: ้
0: เพราะว่าของธกส.เองเนี่ยเรามีตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลากหลายแต่เราตัวแพคเกจจิ้งของน้ำพริกปลาดุกฟูเนี่ยค่ะมันจะเป็นซองเล็กๆนะคะแล้วก็แบนๆนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยบรรจุเยอะเลยนะคะทานได้หนึ่งอิ่มเลยทีเดียวเชียวนะคะมูลค่าราคาขายเนี่ยซองละประมาณ20บาทนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะท่านใดที่สนใจรับไปขายก็สามารถที่จะซื้อในราคาส่งได้นะคะ
1: สามารถรับไปขายได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเรามีงบประมาณในการทำให้ค่ะทางอัมไพวันเนี่ยเขามีสูตรนะคะแล้วก็ปรับปรุงสูตรค่ะเขาก็เอามาให้เราชิมค่ะเราก็ติชมนะคะในฐานะคนช่างกินเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อได้รสชาติที่คิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็ลงมือทำผลิตซึ่งในการกระบวนการผลิตนะคะเราก็จะมีงบประมาณให้ค่ะไม่ว่าตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาผลิตเพื่อเป็นตัวทดลองอะค่ะทางโรงงานไม่ต้องจ่ายตังค์ลงทุนเองค่ะเราก็จะมีงบประมาณตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ อุปกรณ์ในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสลัดน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็มีให้แล้วก็ตัวการทำโมในเรื่องของการขึ้นรูปในเรื่องของการทำตัวแพ็กเกจต่างๆนะคะในเรื่องของการทำโลโก้ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็มีให้ค่ะแล้วก็ทำตัวกล่องตัวบรรจุภัณฑ์ตั้งต้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยทางโรงงานเขาก็จะลดต้นทุนในตัวนี้ไปได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามาจำหน่ายในร่วมกับสินค้าอื่นๆในธกส.ได้ทุกสาขาค่ะแล้วก็เราก็เคยนำสินค้าตัวนี้ค่ะไปออกงานไปออกโชว์ต่างๆไปรถโชว์ต่างๆในส่วนของธกส.ที่ธกส.มีส่วนร่วมค่ะเขาก็จะได้เป็นเรื่องของการเปิดตัวไปในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมโอเคเวลาหมดแล้วพี่เ
0: อ
1: ยังมีเรื่องที่อยากจะคุยอีกเยอะเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: อย่างกล้วยผมเป็นคนชอบทานกล้วยฉาบเนาะกล้วยอะไรคือแบบแพ็กเกจจิ้งมันไม่เหมือนอ่ะอย่างปกติแล้วแบบเวลาเราไปซื้อก็จะเป็นแบบถุงพลาสติกใสแต่ว่าคือแบบว่าอันนี้มันแบบว่าโอ้ยหรูหรามาเฮา
0: ใช่ค่ะกล้วยหอมของจังหวัดชุมพรค่ะจริงๆแล้วเป็นกล้วยที่ผลิตได้อย่างมาตรฐานมากๆแล้วก็อร่อยมากด้วย
1: อร่อย
0: แล้วก็มีรสชาติจริงๆมันมีหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวพี่จะเอารสชาติใหม่มาเพิ่มนะคะอาจจะมีจริงๆมันมีทั้งรสซาวครีมนะคะรสพวกชีสอะไรต่างๆก็มีหม่าล่ายังมีเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพยายามคัดสรรรสแปลกๆนะคะเอามาให้กับทางคุณผู้ฟังได้ทดลองได้ซื้อไปชิมนะคะราคาก็ถูกมากเลยนะคะ300นะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูค่ะเวลาเข้าไปใช้บริการที่ธกส.เข้าไปเยี่ยมชมเฉยๆก็ได้ค่ะอาจจะยังไม่สะดวกในการซื้อหาก็ไม่เป็นไรค่ะไปลองดูก่อน
1: โอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เอนะครับขอบคุณพี่เอด้วยนะครับนางสาวประภาพรมะลิเครือนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับพี่เอ
0: ได้ค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็

0: ช่วงหน้าดีเจจินภัทรมาดูแลคุณต่อผมกลับมาพรุ่งนี้10โมงเช้านะไปแล้วสวัสดีครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076234

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือนก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักษนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากสสพรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัตไตรสรณกุลสสศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสิมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษนกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัตและนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันหรือนางสาวรักษนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพี่พัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงาน2ทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรี

0: ซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เริ่มต้นด้วยเพลงนี้นั่นหมายความว่าฝนตกนะฮะเหมือนชื่อเพลงเลยฝนตกไหมตกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกอย่างเดียวด้วยนะมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะฮะขับรถขับราระมัดระวังกันนิดนึงนะครับบ่าย 2:12 นาทีครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ผมจินภัทรมาแล้วนะครับ

0: ฝนฉ่ำเลยนะฮะวันนี้ได้กาแฟอุ่นๆสักถ้วยหนึ่งก็ดีเนาะหรือว่าโกโก้ร้อนๆดีแล้วก็นั่งริมหน้าต่างดูสายฝนโปรยปรายแน่อากาศหนาวๆวันอยู่เมืองนอกเลยนะฮะช่างจินตนาการไปไกลเหลือเกินนะครับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละมีนแล้วก็ฟองเบียร์ที่มาแต่งเพลงนี้ให้นะฮะก็อารมณ์แบบสบายๆเนาะในชั่วโมงแรกของผมจินภัทรนะครับบ่าย 2:19 นาทีช่วงนี้สนับสนุนโดย Toyota Hilux นะครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ายืนหนึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนให้ความเชื่อมั่นนะฮะในชื่อของ Toyota Hilux นะก็เลยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ขอตอบแทนความไว้วางใจครับด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota นะฮะซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังห่วงใยนะครับแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนเลยนะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการมีของที่ระลึก Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มีอินบ็อกซ์เข้ามาขอเพลงนี้ของพันธ์วรการนะครับสงสัยอยากทำ MV แน่ๆเลยใช่ไหมยิ่งฝนตกแบบนี้ด้วยวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหล

กลัวเธอรู้นะฮะจากตองพัครไมแล้วก็พันธ์วรการด้วยวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหลนะครับรู้สึกว่าวันนี้ภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะมีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นในพื้นที่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็

ก็ลงพื้นที่ถึง2ท่านด้วยกันนะฮะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าเองก็มีการเข้ามาพูดคุยมามอบนโยบายให้กับหน่วยงานราชการนะฮะว่าจะต้องจัดการอย่างไรบ้างก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจเลยนะฮะที่ท่านได้มอบนโยบายเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะมาสรุปให้ได้ฟังกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับกลิ่นฝนนะฮะจากเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันนะครับ

0: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02 114 3990

Chamberlain ครับเพลงนี้คุ้นเคยกันดีนะ War in Your Heart นอกจากจะเป็นเพลงประกอบหนังแล้วก็ยังเป็นเพลงประกอบตอนนั้นเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าดังมากๆนะฮะหลายคนน่าจะจำได้นะครับแหมมีคุณผู้ฟังมาเช็คชื่อด้วยกำลังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ขอบคุณนะดูอะไรฮะ Toy Story

งานของ The Cause นะฮะ What Can I Do ครับเสียงฟ้าร้องนี่ดังเข้ามาถึงในห้องส่งเลยนะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ครึ้มๆนะแถวถนนแม่หลวนมีฝนตกมาบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าคุณผู้ฟังส่งภาพมาบอกว่าบายพาสฝนหนักมากเปิดไฟหน้าด้วยนะครับนี่ฝากมานะฮะจริงครับถ้าเกิดว่าตกหนักแบบนี้มองไม่เห็นจริงนะเปิดไฟหน้าขับช้าๆไม่ต้องรีบนะฮะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆที่นี่อสมทภูเก็ตนะครับบ่าย 2:41 นาทีอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะฮะว่าวันนี้ภูเก็ตเราเนี่ยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคนทำงานเดินทางมาในภูเก็ตนะฮะกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นถึงระดับรัฐมนตรีช่วยนะฮะ2ท่านด้วยกันนะครับที่เดินทางมานะฮะนายพลพีสุวรรณเฉวีนะครับแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะทั้ง2ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมา

เมื่อวานแล้วนะฮะไปหาดฟรีดอมมานะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยก็ไปมอบนโยบายให้กับราชการที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตผมก็แวะไปด้วยเหมือนกันนะฮะหลังจากที่เขาประชุมกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าวันนี้ท่านขอพี่น้องชาวภูเก็ตอย่างเดียวเลยก็คือว่าอยากให้กลับมามีศรัทธากับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งนึงนะฮะท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือเมื่อวานมะรืนอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงเนี่ยท่านไม่ทราบนะแต่ว่านับหนึ่งวันนี้เลยนะครับตั้งใจจะมาช่วยเหลือนะฮะอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการประกาศจุดยืนในการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็การรีดไถด้วยนะครับทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่มีใครมารีดไถอันนี้เป็นเป้าหมายนะที่ทั้ง2รัฐมนตรีช่วยนะฮะได้ลงมาวันนี้นะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะอย่างเช่นนะครับไปสั่งกรมที่ดินนะฮะแล้วก็จังหวัดเองเนี่ยให้ไปตรวจสอบการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติเห็นว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก200กว่าบริษัทนะฮะที่ต่างชาติเนี่ยถือครองที่ดินในภูเก็ตเนี่ยแล้วก็สั่งเช็คเอกสารสิทธิ์ที่หาดฟรีดอมนะครับอันนี้ก็กระจายหน้าที่ไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็พูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าเราต้องทวงพื้นที่ของคนไทยให้คนไทยก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะฮะบรรดาพวกโรงแรมโฮสเทลต่างๆเนี่ยบางที่ก็ทำถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าบางที่เองเนี่ยยังไม่สามารถเข้าระบบได้นะฮะเรื่องนี้ท่านก็พูดเหมือนกันนะฮะบอกว่าบางทีเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดทางด้านกฎหมายด้วยนะฮะดูซิว่าระเบียบผังเมืองนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อจำกัดแบบนี้แต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะอาจจะต้องมีการไปขยายกฎหมายไปดูระเบียบไปดูผังเมืองให้มันสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาในปัจจุบันโลกมันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทั้งเรื่องการโซนนิ่งผังเมืองต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะต้องให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยเข้าสู่ระบบให้ได้นะฮะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องการเก็บส่วยอะไรขึ้นมาอีกนะฮะท่านบอกว่าเราพยายามทำให้จังหวัดภูเก็ตนั้นอบอุ่นทำให้ภูเก็ตเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะอันนี้ต้องมีแต่ด้วยนะจะต้องอยู่ในระเบียบอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ปล่อยวางแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นบทสรุปนะฮะที่ได้ไปประชุมมอบหมายกับหน่วยงานราชการต่างๆนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่อยู่นะฮะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก็ติดตามได้ที่นี่อสมทนะฮะทั้งข่าวต้นชั่วโมงก็ดีรวมไปถึงในช่วงของสรุปข่าวตอนเช้านะฮะช่วงของดีเจแจงโรจนาก็ได้นะฮะหรือว่าอสมทเพื่อชุมชนก็จะมีข่าวแบบนี้แหละมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะครับ

Beauty in You ครับในเวอร์ชั่นของนูนิวนะซาวด์แทร็กดีว่าราวีครับตอนนี้มาจาก Hero Enrique Iglesias เพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับไปช็อปกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยเลยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะฮะก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะฮะดินเน่าขวดเดียวเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมัน1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายแค่699 699เท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้ฝนตกรถจะติดในหลายพื้นที่เลยนะฮะเส้นบายพาสทางลอดสามกองใช่ไหมนะฮะไม่แน่ใจน้ำท่วมขังหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆตรงสี่แยกกระทู้ทางไปกระทู้นะฮะถนนพระภูเก็ตแก้วเนี่ยเหมือนจะมีน้ำท่วมขังรอการระบายใช้คำนี้ถูกเนาะรอการระบายนะฮะถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเข้ามาก็น่าจะระบายแป๊บเดียวนะครับขับรถระมัดระวังช้าๆเปิดไฟหน้าด้วยความห่วงใยนะครับ

MCOT Radio Top Chart. Top Chart. Number 5.

number 3. Number 2.

0: This is number one. MCUT Radio Top Chart. Top Chart.
1: คุณกำลังฟัง MCUT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center

0: แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัตรผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทมหลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง

0: งคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

วงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอครับวันๆและก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีซนั่นเองนะครับบ่าย36นาทีนะฮะมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าแถวบ้านแดดร้อนมากนะฮะไม่มีฝนเลยจังหวัดไหนเอ่ยนะครับส่วนตอนนี้แถวสมทภูเก็ตถนนแม่หลวนมีแสงแดดให้เห็นแล้วนะฮะเหมือนจะหยุดต

แล้วนะครับแต่ที่อื่นไม่แน่ใจว่ายังตกอยู่หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าเช็คสภาพอากาศกันเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวหนึ่งนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับสักประมาณตีสามกว่าๆใช่ไหมครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตกจากสะพานเท้าศรีสุนทรนะฮะคือถ้าใครไม่อยู่ภูเก็ตเนี่ยอาจจะงงๆภูเก็ตเรามี3สะพานสะพานสารสินสะพานดาวเทพกษัตริย์แล้วก็สะพานเท้าศรีสุนทรนะครับทีนี้ที่ตกเนี่ยคือสะพานเท้าศรีสุนทรนะครับหรือว่าสะพานสารสิน2ฝั่งขาออกนะฮะปรากฏว่าสักประมาณตี 3:38 นาทีวันนี้นะฮะก็มีรถเก๋งสีดำจอดอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตกลงจากสะพานไปนะครับล่าสุดนะฮะก็มีรายงานว่าเรือประมงนะครับในพื้นที่บ้านท่าชัดชัยเนี่ยได้เจอแล้วนะครับลอยคออยู่กลางทะเลนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะครับและตรงนั้นเนี่ยมีความลึกนะฮะอยู่ประมาณ37เมตรนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับส่งโรงพยาบาลถลางนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ย้อนกลับไปถึงเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทางสสอรทัยเกิดทรัพย์นะฮะสสเขต3เราเนี่ยเคยผลักดันนะครับในเรื่องของการสร้างนะฮะปรับปรุงสะพานสารสินเพื่อความปลอดภัยชะลอการเสียชีวิตที่หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวที่ไปกระโดดสะพานบ้างอุบัติเหตุอะไรต่างๆบ้างนะฮะซึ่งมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะฮะที่ได้พูดถึงมาตรการนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างนะฮะเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยก็จะมีการติดไฟส่องสว่างและปรับทัศนียภาพมีการติดกล้อง CCTV ออกแบบแนวกั้นชะลอการจบชีวิตนะฮะอันนี้เป็น3ประเด็นหลักนะฮะที่จะมีการปรับปรุงสะพานเพื่อความปลอดภัยในการชะลอชีวิตนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับเห็นว่าได้นำเรื่องไปปรึกษาหารือผ่านรัฐสภาปรับปรุงสะพานสารสินเพื่อความปลอดภัยนะฮะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะฮะผลสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะตามข่าวนี้เรื่อยๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของไฟส่องสว่างพอพูดถึงเรื่องไฟส่องสว่างแล้วนึกถึงอุโมงค์นะครับทางลอดของภูเก็ตอีกนะฮะ 4-5 อุโมงค์นะฮะที่หลายคนรู้ดีนะครับแต่ว่าเขาก็มีไทม์ไลน์ออกมาแล้วใช่ไหมว่าสิ้นเดือนกรกฎาคม

0: สน่ห์ของเพลงนี้ก็อยู่ที่ลมหายใจแม่ชัดเจนเหลือเกินเพลงนี้คำนั้นอันเซตครับจากนนทนนท์นะฮะบ่าย3กับ22นาทีนะฮะอ่ะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับเรามา feel the emotion กันดีกว่านะครับ feel the emotion เนี่ยนะฮะเราจะมา feel เกี่ยวกับอารมณ์เพลงกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเป็น feel paradox นะฮะหลายคนก็ร่วมสนุกกันนะฮะผมขอแค่คนละเพลงก็แล้วกันนะฮะถ้าพูดถึง paradox แล้วคุณจะนึกถึงเพลงอะไรก็เลือกกันมาเมื่อวานนี้ก็ได้ฟัง3เพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะครับวันนี้ feel the emotion นะฮะจะเป็นวงโปเตโต้ครับเมื่อวานนี้เรารู้เบื้องหลังชื่อของวง Paradox แล้วใช่ไหมก่อนจะมาเป็น Paradox เนี่ยก็เป็นหอยจ้อมาก่อนนะครับวันนี้โปเตโต้นะฮะอ่ะลองไปฟังดูซินะฮะทำไมวงนี้ถึงชื่อโปเตโต้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับ
1: ผมอยากรู้มานานแล้วทำไมตั้งชื่อโปเตโต้อะ
2: เอาแบบเนิร์ดหรือว่าแบบปกติ
1: เอาเนิร์ดเอาเนิร์ด
2: เอาเนิร์ดก็คือจริงๆแล้วว่าเขาคิดชื่อกันเยอะมากHell's Blue Boy เหมือนแบบ
1: แรง
2: แบบอะไรอย่างนั้นน่ะมีเยอะแบบ backstage boy อะไรเงี้ยแล้วขึ้นกระดาน
1: backstage boy
2: backstage เพราะว่าวงอ่ะมันมาจากการถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งที่เป็น backstage แล้วโฆษณาสมัยแบบเครื่องดื่มน้ำดำสมัยมีพี่อีทวง Fly แล้วก็มีเด็กที่เป็นเด็กทำเครื่องดนตรีตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากเอาเด็กกลุ่มนั้นมาทำเป็นศิลปิน
1: ก็เลยจะเป็น backstage boy
2: ใช่แล้วก็ขึ้นกระดานกันพี่เล็กบุษบาก็โอ้คิดชื่อมันมาหน่อยดิพวกมึงอ่ะอะไรเงี้ยก็ออกโปเตโต้ไงพี่มันเออกว่าชื่อนี้มันลุกขึ้น
0: อย่างงี้นี่เอง คิดชื่อมันหน่อยสิจะเฮลบูบอยจะแบ็กสเตทบอยเอาชื่อมันหน่อยสินะฮะพี่เล็กบอกอย่างนั้นนะงั้นก็โปเตโต้ไงมันก็มันจริงๆนั่นแหละสุดท้ายก็กลายเป็นโปเตโต้นะก็เป็นกว่าจะเป็นที่มาของชื่อโปเตโต้เมื่อวานเรารู้แล้วใช่ไหมพาราด็อกซ์นี่กว่าจะมาเป็นพาราด็อกซ์ก็หอยจ้อนะฮะอันนี้ก็โปเตโต้ถ้าเป็นเฮลส์บลูบอยนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยวงนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นโปเตโต้นะครับและแน่นอนครับโปเตโต้ตั้งแต่บั้มชุดแรกมาจนกระทั่งชุดปัจจุบันที่ปล่อยมาเป็นซิงเกิลแล้วเนี่ยนะฮะมีหลายเพลงที่เพราะมากนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยfeel potato หน่อยครับวันนี้ feel the emotion feel potato นะฮะถ้าพูดถึง potato แล้วเนี่ยวันนี้ขอเป็นเพลงช้านะเพราะว่าเราเล่นเพลงเร็วไม่ได้ในช่วงนี้นะครับขอเป็นเพลงช้าสักเพลงนึงก็ได้คุณผู้ฟังจะคิดถึงเพลงไหนของ potato ขอเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเป็นเพลงนั้นนะและเดี๋ยวในครึ่งชั่วโมงหน้าเนี่ย

ที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส

0: ช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: 101.5 M-Cut Radio
1: บ่าย3กับ31นาทีนะฮะได้เวลา Feel the Emotion แล้วนะฮะวันนี้จะเป็น Feel Potato ครับให้คุณฟังเลือกเพลงของ Potato มา1เพลงนะฮะพร้อมกับเหตุผลนะครับโอ้เลือกกันมาหลากหลายเลยวันนี้หลากหลายเพลงนะฮะบางเพลงก็เลือกซ้ำกันนะครับแต่ว่าผมจะดูที่เหตุผลนะอ่ะมาดูซิว่าคนนี้นะครับบอกว่าถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยชอบเพียงพอใช่ไหมฮะแต่วันนี้เราให้เลือกเพลงช้านะเพลงช้านี่ชอบหลายเพลงเลยงั้นเลือกเพลงนี้ละกันเพราะนะฮะมาฟังเหตุผลครับตอนนั้นสมัยอ้อๆโอ้โหนะฮะคำนี้นี่ปัจจุบันยังใช้อยู่ไหมเนี่ยย้อนวัยไปใช้ได้เนี่ยรู้เลยอายุเท่าไหร่นะฮะ15ใช่ไหมย้อนไปตอนนั้นสมัยอ้อๆช่วงที่เพลงนี้ออกใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยต้องไปช่วยงานที่ต่างสาขา1เดือนแล้วคิดถึงคนที่ทำงานเดิมวงเล็บคิดถึงบรรยากาศเวลาตั้งวงด้วยกันนะหมายถึงตั้งวงอะไรเนี่ยตั้งวงแล้วก็รำใช่ไหมนะฮะมองบวกมองบวกนะก็สนุกดีนะบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็เลยคิดถึงเพลงนี้นั่นก็คือเพลงเธอยัง

เธอยังนะโอ้เพลงนี้นี่เพราะนะแล้วก็หลายคนก็มีความหลังกับเพลงนี้นะฮะมีอยู่อีกคนนึงบอกว่าถ้าเพลง Potato นี่ชอบหลายเพลงเลยค่ะฟังมาตั้งแต่มัธยมแต่ถ้า Feel the Emotion แล้วก็ Relate กับชีวิตในช่วงนี้ก็ต้องเป็นเพลงเธอยังเพราะว่าได้แต่คิดแล้วก็สงสัยตามชื่อเพลงเลยใช่ไหมอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรไม่รู้นะฮะคือมีคนหนึ่งมาลาไปบวชตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วขาดการติดต่อไปเลยโอ้นะฮะเออยังไงดีนะครับแล้วก็เธอยังเหมือนกันแต่ไม่บอกเหตุผลนะฮะคนที่3ก็เธอยังนะฮะไม่บอกเหตุผลอีกนะครับเออนะฮะมีเพลงไหนอีกไหมนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งบอกว่าชีวิตที่ขาดเธอค่ะเพราะโดนจีบด้วยเพลงนี้โดนจีบด้วยเพลงนี้แต่ชอบที่สุดคือเพียงพอแล้วก็รักแท้ดูแลไม่ได้นะฮะร้องเกะจีบกันเพลงเศร้างงรู้จักคาราโอเกะไหมคะรู้สินะเราก็คาราโอเกะเหมือนกันนะฮะคือไปคาราโอเกะแล้วเพื่อนไม่อยากอยู่ด้วยเพราะว่าร้องเพี้ยนตลอดนะครับเออนะฮะมีใครอะไรนะชีวิตที่ขาดเธอค่ะฟังตอนแรกก็ยังไม่ได้ชอบมากแต่พอพี่ปั๊บร้องในคอนเสิร์ตแล้วมีพี่เป๊กมาร้องด้วยทำไมมันเพราะแบบนี้นี่นะฮะมีใครอีกนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้นะฮะชีวิตที่ขาดเธอครับเป็นเพลงที่2 Feel the Emotion Feel Potato ครับ

เพลงนี้เพราะจริงนะชีวิตที่ขาดเธอครับปั๊บโปเตโต้นะฮะมีคนหนึ่งบอกว่าชอบหลายเพลงเลยถ้าให้เลือกขอเลือกภาษากายค่ะเหตุผลง่ายๆตอนนั้นชอบพี่วินมือกีตาร์ฉีกเลยนะเนี่ยนะปกติก็จะเป็นพี่ปั๊บใช่ไหมชอบพี่วินมือกีตาร์ช่วงนั้นไม่มีอะไรนะแอปสั่งแบบตอนนี้แอปสั่งแบบตอนนี้จ้าอะไรเนี่ยแคทอะไรเนี่ย ส่งผิดเปล่าเนี่ยมีแคตตาล็อกอะไรเนี่ยเหรออ่ะไม่เป็นไรผมอ่านแล้วงงเองนะฮะนะฮะน้ำหอมค่ะคนที่เคยชอบสมัยเรียนเคยร้องเพลงนี้ว้าวนะฮะว้าวุ่นเลยตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมสมัยเรียนหรือว่าเขาแต่งงานแต่งการไปแล้วนะฮะชอบเพลงทิ้งไว้กลางทางค่ะเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมร้องไห้แป๊บเศร้าเลยใช่ไหมอีกคนหนึ่งรักแท้ดูแลไม่ได้เหตุผลคิดไม่ออกค่ะแต่ได้ฟังเพลงนี้ที่พี่ปั๊บร้องกับพี่หนึ่ง EDC ก็เลยนึกถึงเพลงนี้นะครับขอบคุณที่รักกันค่ะเพลงความหมายดีๆนะฮะส่งมานะครับอ่ะแล้วก็มีอยู่สองคนนะฮะที่เลือกเพลงนี้เข้ามาซึ่งตรงกับที่ผมชอบเลยผมจะเปิดนะครับนะฮะเลือกเพลงนี้เข้ามาเพราะว่าเป็นเพลงที่เวลาไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเนี่ยจะเลือกเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายปิดจบการร้องคาราโอเกะในวันนั้นเสมอนะฮะส่วนอีกคนนึงที่เลือกเพลงนี้เข้ามาบอกว่าเพราะเนื้อหามันฮาร์ดคอร์ดีนะฮะเช่นเดียวกันครับผมก็ชอบเพลงนี้เหมือนกับ2คนที่อินบ็อกซ์เข้ามาเลือกเพลงนี้เข้ามา Feel the Emotion วันนี้ Feel Potato ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ครับลองฟังดูว่าเพลงอะไร

ต้องใจใจหน่อยนะมันต้องกล้าๆแบบนี้แหละฮะฮาร์ดคอร์ดีชอบกล้าพอไหมโปเตโต้นะฮะครบถ้วน3เพลง3อารมณ์นะฮะ Feel the Emotion วันนี้เป็น Feel Potato นะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะฮะทาง Inbox นะฮะเลือกกันมาหลายคนเลยวันนี้น่ารักมากๆเลยนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากคุณฟังไว้กับช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่านะช่วงนี้หน้าฝนนะยุงเพียบนะครับมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วก็โรคเท้าช้างโรคร้ายอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับป้องกันในเบื้องต้นเวลาคุณนอนนะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยคือไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆเลยครับครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปนอนที่ไหนเนี่ยสะดวกเลยนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

Freehand เมื่อถูกค้นพบนะฮะ Finally She Found ครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็อีกนิดนึงนะจะเข้า Top 5แล้วนะฮะกระโดดจาก11ขึ้นมาอันดับ6เดี๋ยวลุ้นกันในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะฮะว่าจะเข้า Top 5ได้ไหมนะครับปิดท้ายด้วยพี่บอยโกศิยพงศ์กับน้องเจ้านายนะฮะกับเพลงนี้ฝากส่งด้วยนะและเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.จากสำนักข่าวไทยนะครับ

0: MCOT Radio
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
2: MCOT News ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกันในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทั้งนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.7 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
0: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
12: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
13: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

มาคู่เลยนะฮะสองเพลงแรกในชั่วโมงนี้นะครับเก่งไม่พอพีพีกริดแล้วก็นับหนึ่งของบิลกินนั่นเองนะฮะ16:15 น.นะฮะชั่วโมงนี้นะครับยังฟังเพลงเพราะด้วยกันที่นี่อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะมีคุณผู้ฟังไปดูอะไรนะ Toy Story 5มาแล้วใช่ไหมตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะที่อินบ็อกซ์มาทักทายนะครับตัวอยู่ในโรงหนังแต่ว่าก็ยังเข้ามาทักทายตอนนี้หนังจบแล้วเป็นไงบ้างลืมถามเลยเมื่อครู่นี้ก็ยังคุยกันอยู่นะฮะสนุกไหมนะฮะเห็นในบทวิจารณ์ก็บอกว่าโอเคเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยหนังก็เข้าฉายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวานเนี่ยรู้สึกจะมีเฉพาะแค่ช่วงหลัง17:00 น.ใช่ไหมครับวันนี้ก็เข้าฉายอย่างเป็นทางการก็ไปดูกันได้นะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอเสาร์อาทิตย์ละกันวันหยุดนะฮะจะได้ไปดูนะครับอ่ะพูดถึงหนังแล้วก็ต้องเปิดเพลงให้ฟังหน่อยดีกว่านะฮะเพลงนี้ก็ล่าสุดก็ขึ้นอันดับที่1บนบิลบอร์ดแล้วก็ UK ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะครับ Taylor Swift นะฮะ

ชอบไหมชอบเนาะหลายคนชอบเลยครับบางคนบอกว่าฟังครั้งแรกก็ชอบเลยเพลงนี้นะฮะ I knew it I knew you นะครับจาก Toy Story ภาค5นั่นเองนะครับอ่ะเล่นให้ฟังเรียบร้อยนะฮะงานจาก Taylor Swift นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีข้อมูลดีๆสำหรับคนที่กำลังจะติดตั้งไฟนะครับอาจจะเป็นไฟหน้าบ้านที่รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอนะฮะมันอาจจะต้องติดเพิ่มแล้วแต่บางคนก็กังวลไงว่ามันต้องเดินสายวุ่นวายไหมเสียเวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันติดตั้งง่ายนะครับหลายคนก็มีโอกาสได้ซื้อไปใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างทันทีเลยนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้ครับกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะใครสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์เนี่ยตอนนี้รับไปเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่

ให้คุณผู้ฟังฟังไม่แน่ใจว่ายังจำเพลงนี้ได้หรือเปล่านะฮะในยุคนึงเพลงนี้ถือว่าดังมากๆแล้วเชื่อไหมว่าเป็นการออกอัลบั้มแล้วดังแค่เพลงเดียวหรือที่เราเรียกกันว่า One Hit Wonder ครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมีอยู่หลายศิลปินเหมือนกันนะปล่อยอัลบั้มนึงมา10เพลงเนี่ยดังอยู่แค่เพลงเดียวที่เป็นภาพจำเลยว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้ต้องเพลงนี้เพราะดังเพลงเดียวนะครับเช่นเดียวกับวงนี้ที่ประกอบไปด้วยผู้ชาย3คนนะครับชื่อวง BKK ไม่แน่ใจว่าคุ้นหรือเปล่าแต่เพลงที่ดังที่สุด One Hit Wonder เลยดังเพลงเดียวคือเพลงนี้ครับ

0: มีบางคนร้องตามได้ด้วยบางคนงงๆเพลงอะไรเกิดไม่ทันทำนองนั้นมีป่ะนะครับเพลงนี้ของวง BKK นะชื่อเพลงทำไมต้องรักเธอนะฮะมีคนฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าไม่อยากบอกเลยว่ารู้จักเพลงนี้บอกเถอะนะครับต้องรู้อยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเพลงนี้ดังมากเป็น One Hit Wonder ดังเพลงเดียวจริงๆนะฮะมีเติ้ลมีเต้มีติวโอ้โหนี่ส่งมาให้เรียบร้อยเลยบอกว่านี่เป็นเสียงเต้นเต้นตะวันนะฮะนะฮะที่ร้องเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินหลายคนคงจำได้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่ได้ทำเป็นวง BKK นะครับเราไปฟังเต้นตะวันเขาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่า BKK เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือบอยแบนด์ของแกรมมี่สมัยโน้นนะฮะเราไปฟังนิดนึงนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
1: จริงๆเนี่ยเริ่มแรกเลยนะเริ่มแรกจริงๆเลยก็คือว่าได้มีโอกาสพี่บอยเธอคนเกียรติก็คือเราไปอยู่เป็นนักแสดงของ Exact

0: เป็น Exact แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ Exact ก่อนแล้วก็เราก็เดินวนเวียนเป็นเหมือนนักแสดงฝึกหัดที่อยู่ในตึกตอนนั้นยังเป็นตึก GMM ยังเป็นตึก CMIC อยู่เลยก็เดินอยู่ในเป็นตึก CMIC แล้วก็ได้มีสมัยก่อน GMM เขาจะมีอาร์ติส
1: เราก็ได้ไปศึกเป็นฝึกหัด
0: ใช่แล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่ใน Mega Head ก็เลยมี2สังกัดก็คือเป็นสังกัดของ Exact แล้วก็สังกัดของ Mega Head
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกเทป
1: ค่ะ
0: ชื่อวงว่า BKK
1: ค่ะ
0: ก็จะมีเติ้นเต้ติวตอนนี้พี่เต้ยังพี่เต้ก็คือพี่เต้กล้ามใหญ่ๆนะพี่เต้ก็ยังโลดแล่นอยู่ในวงการอยู่แล้วตอนนี้เป็น Personal Trainer
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่ติวตอนนี้ก็เป็นทำธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย
1: ซึ่งเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นชอบมากนะทำไมต้องรักเธอถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่แบบดังมากเลยเป็นชอบมากเป็นหนึ่งเพลงที่ทุกวันนี้ยังตามผับยังเปิดอยู่เลยนะพี่
0: ใช่ใช่
1: ทุกวันนี
2: ้ตอนนั่นแหละฮะนั่นก็คือเพลงทำไมต้องรักเธอนะเป็นเสียงสัมภาษณ์ของเติ้ลตะวันเอาไว้โอ้โหย้อนกลับไปหลายคนก็บอกจำได้จำได้นะฮะทีนี้แน่นอนนะครับว่าเพลงที่เป็นวันฮิตวันเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายเพลงคุณผู้ฟังลองเลือกมาสักเพลงสิเอาที่คุณผู้ฟังนึกออกนะฮะว่าถ้าพูดถึงศิลปินคนนี้ต้องเพลงนี้แล้วก็ดังเพลงเดียวเลยพอมีไหมฮะถ้ามีลองอินบ็อกซ์มาหน่อยทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตนะครับถ้าวันนี้มีเลือกเข้ามาหลายๆคนเดี๋ยวผมจะลองเลือกสักเพลง2เพลงที่แบบว่าเฮ้ยเราลืมเพลงนี้ไปจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ One Hit Wonder ที่ครั้งหนึ่งเคยดังมากนะฮะแต่ว่าดังเพลงเดียวนะทั้งอัลบั้มเนี่ยดังอยู่เพลงเดียวเลยนะฮะบางคนมี2อัลบั้มตามมาแต่ว่ายังไงเพลงนี้มันก็โดดเด่นที่สุดเลยนะฮะคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอะไรลองเลือกมาสักเพลงหนึ่งเนาะ

0: ถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: MCAT Radio
1: วันฮิตวันเดอร์วันนี้เนี่ยนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะฮะบอกว่ามีเพลงแอบเหงาของเสนาหอยนะครับเสนาหอยนี่มีแค่เพลงเดียวนะฮะแล้วก็ดังเลยนะครับไม่ได้ออกไปนาบั้มนะฮะแล้วก็มีอะไรนะนาตาลีนะฮะเพลงมันลึกกึกกึ๋ยเออใช่ดังเพลงเดียวใช่ไหมอัลบั้มชุดนั้นนะฮะแต่ว่าเพลงเร็วเปิดไม่ได้นะแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะเพลงเสนาหอยนี่เลือกมาเยอะเลยวงเตปาป้าเออเคยได้ยินไหมเพลงลูกทุ่งลิซึมนะฮะเพลงนี้ก็น่ารักดีเออใช่อันนี้ก็วันฮิตวันเดอร์นะฮะเพลงนอนไม่หลับซาซาเหรอไม่น่าใช่นะซาซาเนี่ยเพลงฮิตเยอะมากเพลงเหรอใช่ไหมเพลงอะไรอีกตกหลายอูเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเป็นคนสุดท้ายของวงซับเทนชั่นเออซับเทนชั่นนี่ไม่ได้ฟังนานมากแล้วจริงนะฮะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกเพลงรอของพยัคฆ์นะฮะจริงเนี้ยจริงๆแล้วเพลงเนี้ยผมชอบมากเลยนะพยัคฆ์ภูวิชัยนะฮะตอนนั้นเนี่ยปล่อยเพลงรอมาแล้วก็ดังมากนะฮะเป็นวันฮิตวันเดอร์ของแกเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังยังจำเพลงนี้ได้ไหมแต่ถ้าพูดถึงเพลงยังยิ้มได้เพลงกรุณาฟังให้จบเนี่ยพยัคฆ์ภูวิชัยเป็นคนแต่งนะฮะแล้วก็เคยออกอัลบั้มในชื่อพยัคฆ์มาแล้วแต่เพลงที่ดังที่สุดของพยัคฆ์ภูวิชัยชื่อเพลงรอนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยวันฮิตวันเดอร์แน่นอนครับลองฟังดูไปฟื้นความทรงจำหน่อยไม่แน่ใจว่าจำเพลงนี้ได้ไหมวันนี้คุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าเป็นเพลงนี้นะฮะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดให้ฟังนานแล้วด้วย

ังแล้วก็คิดถึงอดีตเพลงนี้เมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าดังจริงนะฮะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเองบอกเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่คือเพลงรอนะฮะของพยัคฆ์นะฮะขอบคุณที่เลือกเพลงนี้มาเป็นวันฮิตวันเดอร์ของจริงเลยเพราะเพลงอื่นของพยัคฆ์นี่หลายคนไม่รู้จักเลยนะครับมาที่เพลงที่2ที่คุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงเพลงขอเป็นคนสุดท้ายของวงซับเทนชั่นชอบมากตอนนั้นฝึกร้องแบบติดหูมากๆไม่ได้ฟังนานแต่ว่ายังร้องเพลงตามได้อยู่ตรงท่อนฮุกนะฮะอีกคนนึงบอกว่าชอบเพลงซับเทนชั่นหลายเพลงนะคะอาบน้ำตาไม่ได้รังเกียจนะแต่ก็เหมือนจะดังมากๆเพลงเดียวจริงๆแหละใช่เลยนะฮะถ้าซับเทนชั่นแล้วต้องเพลงนี้เพลงเดียวเลยก็คือเพลงขอเป็นคนสุดท้ายนี่คือวันฮิตวันเดอร์ครับ

ร้องตามได้เฉยเลยนะฮะท่อนฮุกเหมือนที่คุณผู้ฟังบอกเลยเนื้อเพลงมันมาเองเลยขอเป็นคนสุดท้ายจากซับเทนชันอันนี้ก็วันฮิตวันเดอร์นะฮะเหลืออีกเพลงหนึ่งนะฮะซึ่งโอ้โหตรงใจผมมากนะฮะแว็บแรกเนี่ยผมก็นึกถึงเพลงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟังก็อินบ็อกซ์มาเป็นเพลงนี้ชื่อเดียวกันกับที่ผมคิดไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้กับทีวีไดเรกกันหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้ยุงชุมมันพิเศษใช่ไหมฮะโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะฮะโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดนยุงกัดพอเสี่ยงเป็นโรคแล้วหาเงินนะฮะไปรักษาเสียเวลาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับสมาร์ทการ์ดครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับใช้งานง่ายมากเสียบปลั๊กปุ๊บจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงมันจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับไม่สามารถบินกลับออกมาได้ครับตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 ถ้าโทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370 ให้คุณจ่ายแค่990 990เท่านั้นนะฮะโทรเลยครับ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะย้ำเบอร์โทรอีกทีหนึ่ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะฮะอ่ะมาที่วันฮิตวันเดอร์เพลงสุดท้ายที่คุณผู้ฟังใจตรงกับผมแว็บแรกนี่ผมปั้งเพลงนี้เอาไว้เลยนะฮะดูซิว่าเอ๊ะจะมีใครเลือกเพลงนี้หรือเปล่าแล้วก็มีจริงๆด้วยนะฮะเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2546นะฮะ42546นะครับก็เป็นเพลงที่เชื่อไหมว่าปล่อยมาทั้งอัลบั้มเลยแต่ว่าติดชาร์ตอันดับ1เนี่ยนานเป็นเดือนๆอยู่แค่เพลงนี้เพลงเดียวนะครับมีนักร้องทั้งหมด3คนด้วยกันนะฮะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับคนแรกชื่อกุ๊กกิ๊กนะฮะกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะครับตอนนั้นช่วงโควิดระบาดหนักๆก็มีข่าวเหมือนกันว่ากุ๊กกิ๊กเนี่ยเธอเป็นผู้ประสบภัยนะฮะจากการปิดประเทศนะฮะถูกเที่ยวบินยกเลิกติดอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยถึง3เดือนนะฮะแต่ปัจจุบันก็เป็นนักร้องอิสระก็ออกงานอีเวนต์นะครับคนที่สองชื่อแซนดี้เนี่ยหลังจากที่จบอัลบั้มชุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเธอก็ไปเป็นพิธีกรอีเวนต์นะครับเล่นในงานแต่งนะอีเวนต์เยอะมากในรอบ 7-8 ปีกลายเป็นเจ้าแม่อีเวนต์ทำนองนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผันตัวมาร้องประจำให้โรงแรมที่เขาหลักที่พังงานเองปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับยังอยู่ที่พังงาไหมและคนสุดท้ายชื่ออินดี้นะครับอินดี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกไปเปิดร้านอาหารแล้วก็เรียนไปด้วยนะฮะเห็นว่าชอบในเรื่องของการทำงานด้านอาหารมากปัจจุบันก็แต่งงานกับสามีชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นคุณแม่เรียบร้อยนั่นคือเส้นทางของ3คนนี้นะฮะที่รวมตัวกันในชื่อ001และวันฮิตวันเดอร์ของ001ก็คือเพลงนี้ครับ

ยอมตั้งแต่หน้าประตูนะฮะ001อ้าวร้องตามกันได้เลยนะตั้งแต่ประโยคแรกใช่ไหมฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่า Tattoo Color เอามาทำอ๋อมีแรปด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวจะไปลองไปฟังดูนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงไม่มีสิ่งไหนของสตูดิโอโตโมใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มีสิ่งไหนในนามสตูดิโอโตโมแต่ว่าคนที่ร้องก็คือซายฟาเรนไฮนะครับพูดลาสักคำไมเคิลสวัสดิ์เสวีใช่ไหมเออใช่นะฮะเป็กเปรมนัสเพลงง่ายๆอืมอันนี้ก็ใช่นะฮะแล้วก็มีเพลงอะไรอีกเออเดี๋ยวนะอ้อนลัคนาเหรออ้อนลัคนาบอกว่ามีเพลงอ้อนไว้รู้สึกว่าดังแต่ไม่ชัวร์ว่ามีเพลงอื่นอีกไหมมีเพลงคนนิสัยเสียไงของอ้อนนะฮะอันนี้ก็ดังอ้อนนี่ก็ไม่ถือว่าวันฮิตวันเดอร์นะเพราะว่ายังมีเพลงอื่นของอ้อนลัคนาอีกนะฮะพูดชื่อเพลงอาจไม่รู้จักแต่ร้องตามได้เฉยเออจริงใช่ไหม นะครับอ่ะก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะฮะก็สลับสับเปลี่ยนกับเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะจะได้ไม่จำเจนะฮะฟังเพลงอื่นๆบ้างนะครับก็ติดตามมาได้ที่นี่นะตอนนี้16นาฬิกากับ52นาทีฝากคุณผู้ฟังไว้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะฮะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะฮะอันนี้แรงจริงนะฮะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับพิเศษสุดก็คือมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะฮะหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวยุ่งยากเลยเพราะว่ามีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานมากๆใช้งานแบบไร้สาย 100% นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมอีออนถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานคือไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบครับในชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 มีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะมูลค่า 990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มไปอีกกระเป๋าฮาร์ดเคส890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 แต่จ่ายเพียง999บาทรับประกันยาวนาน2ปีเต็มเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยครับโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับ

ก็ยา17นาฬิกาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ครับเพลงอันดับ1ในสัปดาห์ล่าสุดนะปลดจากต้าอู๋ครับส่งท้ายด้วยไฟเขียวไฟเขียวผ่านตลอดนะฮะเลิกงานละเลิกเรียน

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI Passport ตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI Passport ว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วงหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ ทั้งนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้ Life Beyond Limits ครอบชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026และลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร1719หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
10: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

จบไปเรียบร้อยนะฮะสองเพลงครับนิดนึงพอนะฮะในเวอร์ชั่นของน้องอิงนะฮะเพลงนี้ร่วมงานกับโตศักดิ์สิทธิ์เพลงนี้มีหลายเวอร์ชันนะนะเวอร์ชัน Friday ที่เอาไปร้องนะฮะแต่ว่าต้นฉบับก็พี่แจ้ดนุพลแก้วการนะฮะทันไหมเวอร์ชันนั้นนะครับเพราะมากนะฮะ เดี๋ยวนะมีอีกเวอร์ชันผมจำเวอร์ชันนึงไม่ได้เพราะมากเดี๋ยวกำลังนึกอยู่นะครับคือเพลงดีอ่ะทำออกมาหลายเวอร์ชันมากนะฮะและก่อนหน้านั้น Day 1นะฮะงานจากปั่นครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอยากฟังนะครับไม่ได้ฟัง Day 1นานละนะฮะอ่ะและได้ฟังเรียบร้อยนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ 5:00 น.กับ 18 นาทีนะฮะเดินทางกลับบ้านกันแล้วใช่มั้ยครับเลิกงานกันแล้วด้วยตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะทางกรมทางหลวงก็แจ้งมาเรียบร้อยว่าตอนนี้อุโมงค์โลตัสนะฮะก็สัญจรได้สะดวกปกติแล้วนะครับน้ำที่รอการระบายนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลับบ้านก็น่าจะโอเคแล้วเนาะนะฮะแต่ว่ารถจะติดหรือเปล่านะฮะยังไงก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้เหมือนเดิมนะทางอินบ็อกซ์นะจะได้แจ้งเตือนคุณผู้ฟังด้วยเวลาที่จะเดินทางนะครับ

คราะห์ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับก่อนหน้านั้นเพลงปรนัยนะฮะว่านนกฤตร่วมงานกับ Serious Bacon นะครับคุณฟังครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของมหกรรมฟุตบอลโลกนะฮะซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเองเนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณฟังเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเป็นการเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยนะครับไม่ยากเลยเข้าไปที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับแล้วก็ไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะฮะลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะฮะคุณระวังไปซื้อแพ็กเกจ mcord super fan นะครับแพ็กเกจตัวเนี้ยคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะครับเริ่มต้น20บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ด้วยกันแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดแบบตลอดทัวร์นาเมนต์แบบจัดเต็มเลยเนี่ยก็เลือกแพ็กเกจสูงสุดเลยครับเป็นแพ็กเกจMCOT Super Fan Diamond นะครับจะได้รับถึง300สิทธิ์พอได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยร่วมสนุกครับไปเชียร์ทีมโปรดได้เลยนะฮะเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครมั่นใจว่าทีมที่คุณรักเนี่ยเชียร์ทีมนี้เลยให้คว้าแชมป์โลกก็เอาทีมนั้นทีมเดียวไปเลยได้หมดเลยนะฮะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัลครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนะครับรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะฮะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็รางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher นะฮะจาก Super Rich5รางวัลด้วยกันนะครับรวมของรางวัลทั้งหมดเนี่ยกว่า 2.6 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกมีของรางวัลพิเศษมอบไปด้วยอันนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปร่วมสนุกกันกับมหกรรมฟุตบอลโลกกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับ

พลงนี้อยู่ในอัลบั้มหลังสุดของพี่เบิร์ดเลยนะฮะ Bird 22นะครับชื่อเพลงเก็บนะฮะมี2เวอร์ชันนะฮะออริจินอลเวอร์ชันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอะคูสติกเวอร์ชันด้วย

0: กลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเ
2: บื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

งานจากบัสนะฮะดีใจที่ไม่มีเธอครับแล้วก็นนทนนท์กับ Your Boy DJ กับเพลงกลัวลืมนะครับ 5:43 คุณผู้ฟังครับมีข่าวของศาลเจ้าปุดจ้อนะฮะถ้าเกิดว่าหลายคนที่ผ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าเขากำลังมีการบูรณะซ่อมแซมนะฮะปรากฏว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เขาก็จะมีพิธีนะครับอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมพันมือปุดจ้อนะฮะกลับคืนสู่ศาลเจ้าปุดจ้อหลังจากที่บูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์นะฮะเพื่อจะได้ไปประดิษฐานเป็นการถาวรนะครับในวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับเดือนหน้านะฮะอันนี้บอกแต่เนิ่นๆเลยนะครับ 7:09 ครับที่ศาลเจ้าปุดจ้อจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญนะที่จะทำให้คนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะได้ไปร่วมสักการะองค์พระกวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็ครอบครัวนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันอีกทีนึงจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับ

ะเลสีดำนะฮะบิลกินกับพีพีนะครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไปครบธงชาติ18 นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันเวลาเดิมเลยบ่าย 2 ถึง 6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะใครที่ตามมาตั้งแต่ช่วงบ่าย 2ขอบคุณมากหรือว่าอาจจะมาในช่วงชั่วโมงหลังๆก็ตามแต่อย่างน้อยก็ยังฟังที่นี่อสมทภูเก็ตนะครับรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมจะฟังช่วงไหนก็ตามไปดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะขับรถกลับบ้านดีๆสวัสดีครับ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ M Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟ

0: พิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
4: ค่ะ
3: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
4: สงสัยจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
3: อ๋อรู้ว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
4: น้ำเหรอคะ
3: คณะทัวร์จาก 100.5 หรือเปล่าไม่ทราบ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าเป็นถิ่นของคุณณรงค์ก
4: ็
3: คุณณรงค์ก็เป็นคนพิษณุโลก
4: เป็นคนพรหมพิราม
3: อยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียน
4: พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
3: ครับ
4: จังหวัดพิษณุโลก
3: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเอาร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่างสองประธานกับทาง
4: กรร
3: มธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทยเศษแล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิ
4: ยา
3: สวัสดีเขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมาธิการ
4: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมาธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
3: คือกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได
4: ้น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป
3: ็
4: น
3: ฝั่งของคงไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาเขา
4: ว่า
3: เขามีหน้าที่มาชนกับทางสองประธานนี้โดยตรงเลยคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันธิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
4: ค
3: ่ะแล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
4: พลโท
3: ไม่ใช่ไม่ใช่พลโทเลยที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
4: น
3: ั่งอยู่ติดๆกับคุณช่อพันธิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุม ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างจากท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมธิการโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เลียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่แล้วแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภานุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยอย่างผู้
4: สอสอบัญชีรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซัดหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
3: ่
4: ะก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายครั้งเรียนเสียวแทนเสียหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่นักการเมืองใหม่บางทียังไม่รู้ทางนี้ที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่เอกสารแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามี Facebook ของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจักโคนและเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีดร.การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรที่จะมาเปิดตัว Thai AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
3: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดี Forex ผู้จัดการก็บอกว่าภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไล่เงาถก Thailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบนะก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
4: หลังจากที่เป็นพ่อสัมภาเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะเมษาถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ส่วนฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกฟิล์มใช้งานอะไรพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต
3: ์
4: ที่ยึดไปเมื่อวานนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ก็ลำตียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดโครงข่ายของโฟเร็กซ์เถื่อนเนี่ยซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกจะ70กว่าล้านนี่นะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลยนะ70ล้านนี่ก็70โลนะคุณหมิงเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะคนเดียวยกไม่หมดอ่ะ70โลนะก็เขาก็แฉกันว่าพอสำเภาซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณภาวุฒิอ่ะแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อรายหนึ่งละก็คือช่อง3ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
4: มาดูรายละเอียด
3: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
4: ค่ะ
3: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบ อย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงนะ
4: mm-hmm.
3: เจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าจะพอเขาก็คงจะพอรู้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะพอที่ดี DSI ว่าอย่างนั้นสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณภาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่มั้ยอธิบดีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
4: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
3: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ Pay All ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
4: ทางอิเล็กทรอนิก
3: ส์เป็นแอปจ่ายเงิน
4: อ
3: ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไป
4: ยังไม่ได้รับอนุญาต
3: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่ได้อนุญาตเนี้ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับForex 3D ของนายพิรักษ์โกธิ
4: ไอ้ก็หลุด
3: ไปได้ท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะเรื่องอะไรเนี่ยจะนงพนี
4: นะ
3: อันนั้นก็
4: เอาเงินไปลงทุน
3: เอาลงเป็นร้อยล้านอะไอ้อย่างนั้นเขาไอ้ยังก็ถือเป็นเหยื
4: ่อ
3: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะฮะก็ ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่องโฟเล็ก 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆนะ
4: The Icon
3: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิกฟ้องเฟิงอะไรกันไป
4: ไปเรียกเงินจากพวกผู้ต้องหา
3: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์แล้วรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเลยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่ได้ตัดสิน
4: พรุ่งนี้เนี่ย10 นาฬิกานะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชังพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาล
3: ค
4: ่ะแต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้
3: ครับ
4: แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
3: ้
4: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
3: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมา
4: ค่ะ
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆ ที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียด

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติด8นาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
3: คุณนันครับที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่ไพศาลครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
2: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินใช่ไหมเพราะว่าคุณภาวุฒเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวกไอ้
3: อีคอมเมิร์ซต่าง
2: ประเทศมาตี
3: มาถล่มเนี่ย
2: จนแทบจะตาย
3: ไม่รู้
2: ว
3: ่
2: าตายไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
3: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
3: ์ค
2: ่
3: ะ
2: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเงี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
3: เกี่ยวข้องได้
2: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1ใน24จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม
3: ใช่ค่ะ
2: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
3: ว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์เนี่ยฮะพี่ไพศาลชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
2: เอาว่าโดยทาง
3: โบกันตรงนั้น
2: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยพฤตินัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อของคุณฟิล์ม
3: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะคือผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่ออะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
3: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
2: ไม่ได้ซื้อเอง
3: ใช่
2: ค่ะแต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
2: เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับสื่อถามว่าเอาตรงคุณฟิล์มที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆเนี่ยของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
3: ผมโดนอีกแล้ว
2: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับอันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
3: ใช่ค่ะ
2: คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่อันนี้ก็

0: คุณฟิล์มเนี่ยผมว่าเออมันดูแล้วมันน่าจะมี
1: แกชอบทำอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องเงินทอง
0: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมกูต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือดีเจแมนอดีตสามีของคุณ
1: ออกมาแฉ
0: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้ามีเงิน14ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้มาแฉเสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้องฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะโดนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: RS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีเขาจะไปติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมากำใดใครขอกับอะไรไม่รู้แกบอกกำใดใครก่อกำนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู
1: ้ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
0: ่เขาหย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
0: ก็
1: ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันนะคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับถ้าแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
0: คงมี
1: คล้ายๆอย่างนั้นนะ
0: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิทเธอ
1: มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงสองเคสเนี่ยมันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้ประเด็นนี้มันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อเหมือนกัน
1: เอ๊ะพี่ไพศาลพยายามคุยกันคุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ใช่มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยๆลูกเลยค่ะเป็นร้อยๆตัวเลยอ่ะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
0: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
1: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้อ่ะเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ่นมานงหุ่นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่คะ
0: ใช่ก็ชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชาลาวตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีนึงแต่คงไปถึงหมดละ
1: ถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
1: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะ ระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอ๋ออยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
0: ็ชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เออถ้าเทียบว่า
0: แต่เทียบกับประเทศ
1: ใหญ่โตเนี่ย
0: ถือว่า
1: 800กิโลถือว่าใกล
0: ้
1: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสคุณนั่นละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูสนะ
1: คุณชูสนะน่ากลัวไหมเนี่ยค่ะ
0: ถ้าถ้าถ้าอะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
0: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
1: พี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมธิการเขาเชิญท่านปลัดกระทรวงดีอีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันรัชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วเอาโอเค
0: นะสุทธิยานะ
1: บอกสุทธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
0: พอถูกเยอะแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
1: ่นั่นประตูอยู่นั่น
0: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่ามันไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
1: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
0: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของสองกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมธิการใช่ไหมกรรมธิการกฎหมายกรรมธิการติดตามงบประมาณมาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการกันต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งละครับ
1: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสิงห์ได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีลีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันเนี้ยเดี๋ยวคิดว่าคุณพัชระอนันตสินเนี่ย ป็นปลัดที่

0: ที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค่ะ
1: ครับ
0: เดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการและพอเปิดเมื่อวานนี้คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องนี้ห้ารอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ฉันขึ้นหน้าจอเอาคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์
1: เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
0: เพราะว่าพวกบริษัท
1: ได้ใช่ไหม
0: พวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้ห้ารอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงๆที่สุดเลย ที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยดิฉันตอนแรกดิฉันคิดว่าไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่ไพศาลดิฉันก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
1: พร้อมลุยไฟ
0: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู
1: ้
0: เกียร์ห้า
1: คุณพัชระนี่มี2 เกียร์
0: กดสปอร์ตด้วยค่ะ
1: เกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์สองก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
0: ค่ะ
1: มาสองเกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: คือได้2 รัฐมนตรีเลย
0: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดโหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะฮะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเหยียดเต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
1: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
0: เรียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกผู้หญิงชื่อคุณอะไรคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ใช่ไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคุณเท้งพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณานี่เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกคุณคิดว่าได้หรือยังเดี๋ยวจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ทราบมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาลเข้าใจรัฐมนตรีดีอีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
1: ครับ
0: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะมันอธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
1: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
0: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วเขาเดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
1: เราตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาแล้วว่าจะต้องดำเนินการยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
0: เต็มที่ได้แค่นั้นนะ
1: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้น

0: ว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ซึ่งข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเขาก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทีอย่างไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได้
1: พวกปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอ่ะ
0: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาผมไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศอะไรต่างน่าจะมีการทำกันมาอยู
1: ่
0: แล้วก็ข้าราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมก็คิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณนั่นไม่เช่นนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
1: เข้าใจอ่ะเรียนฟังเรียนเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่า
0: แต่เพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานเนี่ยเขา
1: ไอ้ร้อยเอกนั่นใช่ไหมฮะ
0: อะไรนั่นอ่ะคนนั้นอ่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงจะเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องรายการเขาคงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจะไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
1: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ส่วนพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณก็กรรมาธิการพิจารณางบประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี
2: ้มันมีตัวเป็นครม.เป็นครม.นัดพิเศษ
3: แม่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี
2: ้อ๋อกรรมาธิการ
3: กรรมาธิการ
2: ติดตามงบประมาณกับกรรมาธิการกฎหมายโอเค
3: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
2: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
3: 7,400 ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในเนี้ยพอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง 1,420,000 ล้านนะคะ
2: 40%มั้ย
3: 37.63% ใน 100% ของงบประมาณเราเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างข้าราชการสสสวบำเหน็จบำนาญอบตอบจรวมถึงพวกผู้ว่ากทมได้ไหมคะ
2: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
3: ผู้ว่ากทมพัทยงพัทยาเนี่ยถึง 37.63% ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระหนี้ภาครัฐอีก 462,000 ล้าน 12.21% 30 49 50% น่ะเป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้ในอีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณน่ะไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นงบลงทุนน่ะรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านงบลงทุนลดลง 70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
2: กระทรวงอะไรฮะ
3: กระทรวงกีฬาค่ะ
2: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
3: ตอนนี้เป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา
2: ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
3: จะไม่ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใหม่เป็น
3: จะแค่แยกออกไป
2: แต่ว่าเขาเข้าใจว่าจะมีปัญหานะว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรเห็นมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรอย่างไรได้
3: คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้วก็จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
2: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำอย่างนั้น
3: ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะ แล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไปโอเคงั้นดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกันอีก
2: ไม่ไม่
3: กระทรวง
2: ก็จะเพียงแต่
3: แยกไปเฉย
2: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะม
3: ีวัฒนธรรมจะไปรวมกัน
2: วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
3: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
2: ครับ
3: ค่ะโอเค
2: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือประธานาธิบดีของอิหร่านกับประธานาธิบดีสหรัฐนะประธานาธิบดีอิหร่านก็คือมาซูดเปเซชเคียนนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันแล้ว

0: ก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทรัมป์ยังจะต้องไปไหมหรือว่าให้เจดีวานซ์ไปแล้วทางฝั่งอิหร่านจะเป็นใครที่จะมาเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีนะจะเป็นการพบกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วหรืออะไรต้องไปดูรูปแบบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าที่มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็เปเชสเคียนเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอยากจะรีบเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยเร็วเลยคือไม่ต้องไปรอวันศุกร์เปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เขาก็เซ็นกันทรัมป์นี่เซ็นในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มาครงจัดให้ที่พระราชวังแวร์ไซน
1: ์ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
0: ก็น่าจะชัดเจนละว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธรประพาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุนไทยจะดีขึ้นไหมนะคุณเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลคงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปีคุณเดชิติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
1: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
0: ครับ
1: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอันอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะดิฉันบอกพอยังก่อน ยังก่อนเห็นไหมนะว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลย
0: ที่ไหนที่เตหะรานนะ
1: ที่เตหะรานนะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีถามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่เมจ่า
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สภาพัฒน์โดยคุณดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่ากำลังทบทวนฉากกระทัดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใหม่เพื่อให้สอบรับกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็จะต้องจับตาสถานการณ์ในช่วง60วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะว่ามันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
0: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าประเทศอ่าวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปทั้งนู้นทั้งนี้อันนี้เราทีไรไม่ทราบ
1: เพราะว่า
0: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันเรื่องของจริงละมันต้องเช็คบินกันนะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
1: เพราะที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะพี่ไพศาลเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะ
0: อืม
1: เขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็เปิดนะคะ300,000 ล้านเนี่ย
0: ประเทศเขาเรื่องน้ำนี่ก็ในหลาย
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
0: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมผู้เลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดเลยความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation คุณอนุชาทิตยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลย
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันในชั่วโมงที่2นะครับคุณนันท์ครับ
2: ค่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: มีผลงานใช่
2: มั้ยผลงานดีมากForex ก็มาแล้วดีก็ไปจับกุมปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยพี่วิสารดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่วิสารเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
1: มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
2: แล้วมันทำไมไม่หมดสักที
1: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับไปเรื่อยๆ
2: เว
1: ีย
2: งแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่แสนสี่ถามว่าไปทำไมแสนสี่จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างๆอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ่ะ
1: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจนเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยไม่ใช
2: ่
1: ก็แสดงว่ามันหลอกคนในกลุ่มในคนไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะฮะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร่การต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นละตอนนี้เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมาหากินอยู่รอบบ้านเราเนี่ย
2: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
1: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่างๆใช่ไหม
2: คือ
1: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทำได้หมดเนี่ย
2: คือซื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีผู้ต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนำหน้าถือไว้สัก 4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
1: ้อ
2: ันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
1: มาเปิดร้านอะไร
2: ไม่เคยมีคนเข้าเลยวันๆนึง
1: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
2: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหมาล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะ
1: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
2: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้น
1: จดเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงิน มันมีเงินสะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการฟอกเงิน
2: ค่ะปลัดอำเภอ
1: ก็กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
2: ค่ะ
1: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวนะโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงลงผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100%หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาเฉาะเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
2: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
1: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจิ๊กแล้วดูดอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกแล้วเขาจะเอาแบบเนี้ยเขาจะใส่เป็นถ้วยกันผมไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถ้วยถ้วยละ40นะ2ถ้วย80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
2: แล้วแล้วกินแล้วเป็นดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
1: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียง รากฏว่าซื้อมา2ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจ
2: ค่ะ
1: แล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากพ่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงมาจากบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
2: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
1: มันจะมีความเฟื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
2: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
1: มันจะมีความเฟื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งรสเข้าไปแล้วสิงเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรบ้าง
2: อันนั้นจะขายแบบถูก
1: ๆก็30บาทนะเห็นว่าขาย
2: ว้าว
1: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาอย่างเงี้ยนะพอมีข่าวนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็คุ้นชินกับเรื่องอัมพาตนี้มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วก็หยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนแล้ว
2: ก็ซื้อแต่ก็ไม่กล้าทาน
1: แต่ไม่มีใครที่บ้านทานเลยในสุดก็ต้องทิ้งไปไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างนี้เราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
2: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านเดี๋ยวนี้ยังไม่ทานเลยครับพี่เมษาน
1: เพราะเห็นมีบางคนเขารู้สึกว่าม
2: ันหวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กหนึ่งที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรลูกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
1: ครับฮะคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ 2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเน
2: ี่
1: ยนายกสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
2: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
1: 4-5,000 ล้าน
2: 4-5,000 ล้านกับ800ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
2: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
1: และ
2: น
1: ี่
2: มันเป็น
1: อา
2: ทิตย์แล้วนะ
1: เขาไม่ต้องรีบคุย
2: 800ล้านกับ 5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: ค่ะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟัง
3: ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันค่ะ
1: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1 ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14 คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2 เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือเอาว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1 ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งนะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: พี่ไพศาลคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่เฉยๆรู้จักไหมเรียนไม่รู้จักเลย
1: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
2: ค่ะ
1: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับข้าราชการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดเราบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็รูปหน้าปัดจมูกกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายมันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางฉลับอะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มันมีการฉลับไปจัดการในกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเนี่ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มก็รอด ไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยต่างก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะไอ้นี่มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังเนี่ยไอ้เงี้ยมันก็พอจะเห็นทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นแล้วตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงเอ้ยนี่เด็กเราทำไมย้ายหมดไม่ว่าจะเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตะตัวปัญหาที่แท้จริงไอ้ชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่าแน่นอนครับ
2: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะพี่ไพศาลเพราะมันมีเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
1: ได้มันปลาสับปะรดอ่ะมันมีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
2: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นช่วยรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
1: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักอะไรเลยแต่ว่า
2: โดนฟ้อง
1: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
2: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคา

0: มันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่น่ะมันคงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่เขาถูกรังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก
1: ็คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 68 69เว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีนี้มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก
0: ็ก็จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมคร
0: ับเดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณลูกอิงก็คลิปอาร์เคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะ
0: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกอ่ะจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงาเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหานี่ก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ว่าให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยก็ให้กำลังใจแบบ
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีปลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะที่ว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างทำไมเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนาบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่ดิฉันก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้เขาเอาอะไรชุบ
0: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้
1: ออกจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแวะซื้อค่ะน่ากลัวมาก

0: ไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เรา
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อืมเอ๊ะ
1: เอ
0: วันนี้เขาแช
1: อ
0: ร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโดสอง
1: แล้
0: ห
1: ว
0: มื่นเจ็ดให้อยู่
1: ขับร
0: ข
1: ถ
0: ับรถลงสระน
1: ล
0: ้
1: ง
0: ำเนี่ย
1: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
0: มันเหมือนกับเป็นสระน้
1: สระว่ายน้ำอ่ะ
0: ำสระว่ายน้ำอะค่ะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ไม
0: โห
1: ่ใช่สระไม่ใช่สระน้ำแบบอะไรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของจุฬา
0: ค่ะ
1: อันนี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
0: เป็นคอนโด
1: จุ
0: แถ
1: ฬ
0: วน
1: า
0: ั้น
1: ก็
0: เป็
1: นี
0: น
1: ่
0: ค
1: แหล
0: อ
1: ะ
0: นโดกันเยอะค่ะอือ
1: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรก็เยอะเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฝั่งทางศาสินนะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งทางศาสินมีโอ้ยเขาม
0: แอ
1: ี
0: มปาร์คแอมปาร์ค
1: เขามีที่พงที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเนี่ยเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะอืม
0: ค่ะ
1: ครับก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
0: 27,000ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน25,000บวกหมดค่ะ
1: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด20,000กว่ากับ30,000
0: แถวนั้นทั้งหมดนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
1: อืมครับ
0: ชีวิตกลางใจเมืองค่ะ
1: วันนี้ครม.นัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ถึง31 สิงหาคม 69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้อง
0: อืม
1: ก็ขยายเวลาให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล
0: ค
1: ้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็ไอเรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู่
0: อือหือ
1: เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามา
0: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
1: เอามาทำอะไร
0: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่ม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ดีเจก้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังไป
2: อย่างวิ
3: ทยุสมท
2: บ
3: ทั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยไปยังวิทยุสมทในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศาสิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชนีป่ะรัชนี
2: สวัสดีครับ
3: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
2: ค
3: ุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณลวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
0: ๆมหานครรอบทิศอันดับ 10
3: เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ50-60อ่ะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักปลอดคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชอ่ะอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปออก

0: วอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาเขาไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยช่วงเวลาที่เจ็บป่วยก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่าเราไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยเออก็เลยคุณเภสัชก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีกมากเลยที่เขาไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
1: มาแต่นี่คือคนต่างด้าวไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
0: ก็บอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางรอดตัวรอดสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้ให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบสงสารสาร
1: อ
0: ่ะก็เลยบอกว่าเออระบบประกันสุขภาพของเราก็ยังดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภานะครับว่าหลังจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและนิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จะถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณคุณรังสิมันโรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passportที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมเออนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
0: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะมันคงไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: หวยอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่รู้ไหมเรื่องอะไรแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ 27,000
1: โอ้โหแพงอยู
0: ่โอ้แพงอ่ะดีวันนี้พนักงานสอบสวนสภปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าที่ก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการกระทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบ่อยนะคนก็ยังแบบแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้

0: ใหญ่เนี่ยก็เลยบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วเหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง
1: อ
0: ะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยปอจะให้แม่ช่วย
1: นั่น
0: ขอค่าเช่าเดือนละ27,000
1: มันหนักไปไหมอ่ะ
0: หนักสิน
1: ะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัส G ทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงชัยผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีเงินสดเนี่ยติดตัวอยู่ 140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเตรียมนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จนนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงในขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.อำเภอเวียงแก่ง2คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษร G หรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบเบื้องต้นก็พบพฤติกรรมการทุจริต19คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27หมายไปค้น6จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8คนอดีตปลัดอำเภอ1คนอส2แล้วก็ข่ายสวมรายการเนี่ย5คนยึดของกลาง491รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียน G อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์วงจรปิดก็ว่ากันไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่าเขาบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเออเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอกับเจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอยเต็มตอกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็ยังมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูกผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยกู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงในเรื่องโชคลาภนะเออเขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูกเอออ่ะก็เนี่ยทะเบียนกไก่บอยไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึงบ้านเลยนะคะจากไปที่น้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกัน

0: ทำไมเยอะจังเลยอ่ะบอยพึ่งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
1: ไปได้
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
12: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณพ่อใหญ่วันคุณนางหนูวันนี่คุณนี่แหละค่ะคุณยายออสไงอ่ะ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
0: 19ครับทำไมพี่จำไม่20
1: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
0: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
1: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้ใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้อภิคุณลงเขาปะ
0: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรนี้ได้ไงหรอก
1: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปต้องรอรอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
12: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะ

0: แล้วก็ไปที่ตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20 บาทคนร้ายบอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวๆพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็ตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18 ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บรรดานักศึกษาแล้วก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุทรัพย์ในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้โห
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัฐตาต้าการเรียสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ดูภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูของเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบูนายเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อย
0: ๆ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้มีการก่อเหตุแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
1: ครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
1: ใช่ไหม
0: ข่าวเก่าทำไมเป็นข่าวเก่า
1: ไม่เป็นไรฮะ
0: อ๋อจับแล้วคนฆ่าป้าเขียวข่าววันนี้แหละก
1: ็
0: มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงอ่ะโดนแทงไปนะจำได้แล้วที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางผู้กำกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทางผู้กำกับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดนะมีเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อชุดนะ
1: บ่
0: อยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานแวดล้อมเลยว่าแถวนั้นไม่เป็นป่าบ่อยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบ่อยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดีเอ็นเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนักค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกลุ่มเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกลุ่มนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้อง CCTV เนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานหลักฐาน

0: แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายเนี้ยเข้าป่าหาเห็ดบ่อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดดูแลตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตปักใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียชีวิตมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุก้าเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังป้าสุก้าก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบัวเขียวด้วยนะป้าสุก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเห็ดด้วยกันด้วยนะโอ้แต่ว่าครั้งเนี้ยมาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คนใจดำอำหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโอ้ถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วโอ้โหโหดจังเลยอ่ะป้าเข้าป่าหาเห็ดอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายอะไร
1: มาเจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาเข้าป่าเห็ดเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไว้ใจไม่ได้จริง
0: เออนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1ไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉ่าในวันนัดตรวจสารพันธุกรรม DNA หลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเต็นจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มนีโอเพื่อสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่อีกฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่าซึ่งหนุ่มรีโอบอกว่าคนไหนคือรีโอพี่กวนรู้ไหม
0: คนที่มีสักตรงคอเนี่ย
1: นี่คือคุณรีโอ
0: เออ
1: นี่คุณติ๋น
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องนี้
0: ไม่รู้จักเลย
1: เดี๋ยวย้อนให้ฟังนะว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
0: เอาก็เรื่องที่ว่า
1: อ่ะเอาตรงนี้ก่อน
0: เอ
1: าคุณรีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบแต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัจจะลูกผู้ชายคือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองนี่เอาคนนี้ใช่ไหมคุณดีโ
0: ออันนี้ก็คือแบบที่นั่นแหละ
1: สำหรับคุณตินเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสักที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเ พื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะอ่ะเล่าสิพี่ป่วยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกัน
0: เขาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะแล้วคนนี้แล้วคนแล้วคนที่มันรอยสักเนี่ยเขาเคยโดนฟาลีดาฟาลีดาที่เขาบอกท้องกับคนตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพตรงเสพติดอะไรกันอย่างนี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
1: ยกกลับหมายความว่าคุณฟาลีดาเป็นแฟนใคร
0: คนนี้ตินเนี่ยเขาบอก
1: ติน
0: เพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงตินนักร้องคนนี้
1: น
0: แล้ววันนี้พากันไปตรวจ DNA แล้ว
1: มาท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
0: เดี๋ยวรอสิบสี่วันคือวันนี้ไปเก็บ DNA แล้วที่คลินิกเนี้ย
1: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
0: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านไอ้นี่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจ DNA เนี่ยหร
1: อ
0: เขานัดกันยังไงก็
1: ไม่รู้ไม่แบ่งแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะหมายถึงว่าเขามีหุ้นกันอย่างนี้เหรอ
0: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
1: ่
0: แต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างตินตลอด
1: แต่ว่าที่ดีโอพูดถึงฟาริดาที่ว่า
0: ฟาริดาไปโพสไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
1: ร้
0: านนี่มันเป็นที่มั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
1: มีคนนอกวงการ
0: เรื่องนี้พี่ก็ฟังให้ปวดหัวเหมือนกันแหละ
1: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคาแม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลยอ่ะ
0: โอ้ยตายแหละไปดีกว่านะคะ เดี๋ยวน้องโล่งคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มหานครโลกทิพย
4: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมส่งลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักร พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์

0: ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคัทเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมพ์ดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1เนาะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศแบบว่าความเหงาๆอะไรเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธ์ทางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วยติดฝนความคิดถึงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วพิมดามหานครเอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขกันละกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ LTM FM 95 Fanpage ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เนี่ยรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์ศรีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัยสี่ก็ตกคำแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหม

ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจากอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ทันวิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคําถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมพ์ดาวทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียรอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จากอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรัง

บ่อแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุลอบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่วกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดก็มีบ้างใช่ไหมนะคะมาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะฮะแบบว่าไว้ใส่ชุดเดิม นะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุดดำใส่ช่วงเนี้ยเราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะน้องเบเบ็ดเทียนนุ่มสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งเกิดคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาด่วนๆเลยทิ้งเบอร์

0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
3: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ
3: พี่เทียบครับ
0: พี่เทียบเหรอ
3: ครับ
0: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
3: ไม่นะครับ
0: อ๋อเทียบทอเอียบอเทียบเหรอ
3: ครับผม
0: นะฮะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
3: ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
0: อยู่อ๋ออยู่วัดเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
3: ป่าเป็นลูกศิษย์วัดคร
0: ับ อ๋อเป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได้เขาเรียกอะไรกับนมัสการพี่เทียบไม่ใช่เน
3: า
0: ะ
3: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ
0: แล้วคือนอนในวัดเลยเหรอฮะหรือว่ายังไง
3: ครับ
0: ใช่ไหมนอนในวัดแล้วนอนในกุฏิเหรอ
3: ครับผม
0: อ๋อนอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ย2 ทุ่มแล้วนะ
3: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกตินี่นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็เราก็ต้องตื่นเช้าปะ
3: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับ
0: ไอ้
3: ฮาสเตอร
0: ์โอ้ทำอาชีพสายการบิน
3: ครับไอ้ฮาสเตอร์กับหลวงพ่อครับ
0: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะนะ
3: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหมที่ศรีสะเกษ
3: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนบ้างครับ
0: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเน
3: า
0: ะ
3: ครับอันนี้นี่มาเพิ่งมาใหม่เลยครับ
0: ค่ะเพิ่งมาใหม
3: ่
0: ดีเจหน้าใหม่ใหม่มาจะเข้าปีที่4แล้วจริงๆใหม่เป็นหน้าใหม่แบบเข้าปีที่4แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10 โมงค่ะ
3: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดครับ
0: ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเนาะ
3: ครับ
0: นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วใจทั่วเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
3: เ
0: นาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
3: ว่าหลวงพ่อรวยครับ
0: ในอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับครับ
0: งวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
3: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเลยไม่ได้
0: เลขอันเลย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได
3: ้
0: หรอ
3: ไม่ผมเป็นแค่ลูกศิษย์วัดผมเล่นได้ครับซื้อได
0: ้
3: แต่ว่าซื้อครับ
0: ก็ได้ปกติเนาะ
3: ครับ
0: ไม่
3: ได้ซื้อลอตเตอรี่ครับ
0: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละเนาะพี่เทียบเนาะ
3: ครับ
0: นะนะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
3: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกเที่ยนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่

0: จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกล่ะเดินมาล่ะไปกันไหมมานี่มานี่ไม่ไม่ถึงนี่ฮะเร็วเร็วแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วเร็วเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วเร็วจะได้ร้องเอาเป็นครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ล่ะอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอเดเทคุณดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่นั่นฟ้ากาลสินนะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นอาราบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆไปเต้นอาราบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเป็นเปลี่ยนการเต้นอาราบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายเออนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี Mcot Super Fan Starter ราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็จะมี Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะคะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกัน

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาล่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรใช่พี่ปุญญวัฒน์ขอไปพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากซูซูค่ะ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569 สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบ

0: อบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนโคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: เทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

ให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะ4ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเหงาๆยังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เหงาๆแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะอ่ะดูซิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ใครเอ่ย
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินแล้วค่ะ
4: ขอเพลงหน่อยค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้น
4: น้อยค่ะ
3: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
4: คุยช่วงอื่นกับคุณลูกตาลนะคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสี่ทุ่ม
3: ของน้องลูกตาลใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
3: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
4: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
3: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
4: ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
3: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
4: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
3: อ๋อใช่เย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง
4: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วๆไปอะค่ะ
3: อ๋อเหรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้หรอใครมาจ้างเราก็เย็บอย่างนี้ใช่ไหม
4: งานนะคะ
3: ดีจังเลยเนาะเป็นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ย
4: ค่ะอ
3: ยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
4: า
3: ะ
4: น่าจะรับหมดนะคะ
3: หรอช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ร้อน
4: ก็ฝนตกอากาศดีหน่อย
3: เริ่มร้อนแล้วนะช่วงนี้เริ่มร้อนละ
4: อ
3: ๋
4: อใช่ไหมคะ
3: ร้อนเงิน
4: เหมือนกันเลยค่ะ
3: เหมือนกันเลย
4: ร้อนเงิน
3: เนาะใครมาก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
4: ตามไม่ทันเลย
3: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
4: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังต่อแต่อยู่ที่นี้แต่ค่ะ
3: เนาะอากาศน่านอน
4: ตกตัดอยู่ค่ะ
3: ใช่ไหมอากาศน่านอนเนาะ
4: ใช่น่าขี้เกียจป้าน
3: ะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
4: ก็สักประมาณสักห้าทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค่ะแต่
3: ก็ห้าทุ่มเราเหนื่อยแล้วก็เลิกเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: เพื่อนแจ้งมา
3: เหรอเพื่อนว่าอะไร
4: อยู่กับเพื่อนดีเจ
3: หลัก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
4: ใช่
3: นั่งทำอยู่ด้วยกัน
4: ให้เพื่อนค่ะ
3: เอาขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
4: เพลงกลางใจของน้องแอคอะค่ะไม่รู้จะได้ไหม
3: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ต้องได
4: ้เพลงนี้มอบให้ได้ไหมคะ
3: ได้เลย
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญ นะคะ
3: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้าง
4: เพื่อนนั่งอยู่ข้างโดยขอให้เพื่อนโดยเฉพาะเลย
3: นี่ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
4: เพลงเราชอบจริงๆเราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
3: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
4: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ดีใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ย
3: โทรมาบ่อยๆนะพี่ลุงเพชรกลางวันก็โทรได้นะ
4: ฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็มีช่วงที่ทำแบบสว่างก็แบบทำจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทำฟังไปตลอดเลย
3: จั
4: ดเพลงดีทุกเพลงฟ
3: ัง
4: ในสาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ฟังแบบนี้
4: ก็เสียงพอนะคะเน
3: ี่
4: ย
3: สวยด้วยนะบอกให้เข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์ยังเขามาดูยังใน Facebook ไลฟ์อ่ะ
4: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
3: เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า
4: ติ๊กต็อกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเรื่องติดตาม
3: นะคะ
4: เตรียม95ที่ติ๊กต็อกแล้วก็เดี๋ยวไปตามคุณพิมดา
3: ได้เลยขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
4: พูดตามนะคะ
3: ไม่
4: ค่อยเป็น
3: ได้ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: พาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า

0: และไออายาระอาหาร
1: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: มีอะไรมีอะไร
0: ไออายาระอาหาร
1: นี่นะคะถ้าเกิดว่า
0: อันนี้คืออายาระนี่คือซ้อมทุกวันเลย
1: รอเอาซ้อม
0: โทรมา
1: เผื่อว่าจะได้โทรติดหน้าไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อายาระอาหาร
0: ใช่เห็นสนุกก็คือคุยกันก็ไม่ก็คุยไป
1: เนาะนะคะอ่ะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
0: โอเคขอบคุณมากๆ
1: เดี๋ยวเปิดเพลงพอให้ฟังนะค
0: ะ
1: ทั้งพี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพี่ขวัญนะได้เลยได้เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากมากแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะ
1: ได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพิกัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามโมนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามโมที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าน
0: ี่แหละค่ะโกดำนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองกาญยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักพอกับกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้อยากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแทนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทาง TikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแทนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรธนชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่ศกคำ

0: จ้านะคะอุ้ยพี่สาวกำเจ้านี้มาดึกนะเนี่ยพี่อินแทนด้วยนะคะนะคะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อํานวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธพี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธแซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทางช่องทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำพอลำเพลินพี่ลำพอนละล่าสุดพี่ลำเพลินวงศกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอร์ดได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกะลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพี่ทีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชายสองคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความ

0: ความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่หนึ่ง
1: คุณแต่งงานหรือยัง
0: ชายคนที่หนึ่งตอบ
2: ยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิต
0: เทวทูตประกาศ
1: งั้นคุณไปลงนรก
0: ทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกัน
1: แล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยัง
0: ชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจ
2: แต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิต
0: เทวทูตยิ้มแล้วบอกว่า
1: ดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์
0: ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันที
3: โอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะ
0: เทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่าย
1: ุติธรรมที่สุดแล้วล่ะ
0: เพราะชายคนที่สองน่ะเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนแบบตกนรกทั้งเป็นเลยหรอเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: que vous êtes belle tellement irrésistible
0: hiไอ้เนื้อกมกนี่มาโต๊ะ
6: เดวูเซมี
0: นี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพี่เสกโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหนี่ตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่มีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่าจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยเพราะว่าฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานี77จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net ในอันนี้ก็หนึ่งช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ mcot connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรานระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพย์พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษ์น้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบอกคนสวยสวัสดีจ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถแวะเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิวหิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชนิชา

เนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระราม9ห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยเนี่ยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2สายแนนหัวใจค่ะ

0: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อปิ่นค่ะ
0: น้องปิ่นนะขออนุญาตเรียกน้องปิ่นนะคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นส่งข้อความเข้ามาด้วยใช่คนเดียวกันไหมเนาะ
1: คนเดียวกันค่ะ
0: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
1: หนูจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
0: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
1: สักพักนึงแล้วค่ะ
0: สักพักนึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
1: ฝนตกหนักมาก
0: จริงเหรอ
1: หนูมางานหนูตากฝนเลย
0: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นๆ
0: ที่แถวอสมทของเราเนี่ยก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะ
1: ใช่
0: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
0: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
1: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้า
0: ทำไม
1: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไปเส้นเสียงอักเสบหลอดลมตีบปอดไม่โอเค
0: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตันเปิดหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: วันนี้เพลงอะไรดีจ้า
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
0: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
1: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี
1: ้หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนั่นแหละ
0: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู
1: ่ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
0: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องปิ่นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
1: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
0: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอเคงั้นร้องหนึ่งท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายแล้วเดี๋ยวพี่ธันเปิดเลย
1: เพลงนี้เหรอคะ
0: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
1: ยายมิ่ง
0: ฮะ
1: ยายมิ่ง
0: ยายมิ่ง
1: มิมอมาสารอี
0: อ๋อคุณยายมินะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอขาฟันเพื่อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ขอบคุณค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้น้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายๆเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่022481366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้รัวๆนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมมูลค่ากว่า2,600,000บาท

สนะคะผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร Mcot Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะซุปเปอร์แวนมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกMcot Super Fan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตนะคะพี่ศรีวานนะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องที่ประวันบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายสบายชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะจัดให้เลยกับรักเข้า

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

โอ้โหคนสดเยอะแยะมากไปหนึ่งพ้อเพลงอวยพรพี่น้องครับด้านหน้าเวทีคิดบางสิ่งได้สมความปรารถนาทุกสิ่งครับพี่น้องครับ

0: ซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455

ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จาก2ศิลปินคุณภาพนะคะธันวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนะคะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์

0: จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะ Hello from Finland นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสีงานเพลงเพราะก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: พี่เดชาเนาะ
4: ครับผม
0: พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะ
4: ครับผม
0: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
4: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
0: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมนะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
4: ครับผม
0: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
4: ครับตอนนี้ก็มืดในกันนะครับ
0: อะไรนะ
4: ตอนนี้ก็มืดจะตกเยอะครับ
0: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
4: ใช่ครับ
0: แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน่แน
4: ่โอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
0: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
4: ใช่พอผมต้องไปตลาดด้วยครับ
0: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
4: ใช่ครับใช
0: ่ขายหมู
4: ใช
0: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
4: ครับผม
0: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
4: ้โอ้กบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้อึ่งได้ขายเยอะขายยากมาก
0: อ๋อค่ะอ๋อนะฮะแล้วอันนี้คือกำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ

0: ใช่เพิ่งตื่นจากน้ำ
1: อ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
0: ครับ
1: โอเควันนี้16ย้อนย้อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
0: ครับผม
1: อ๋อ
0: ชอบมากเลยผมฟังตลอดเลย
1: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบให้คนนู่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดพร้าวครับ
1: ทำไมล่ะ
0: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้างครับ
1: แซวเขาโอเคโอเคได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีๆ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
0: ครับผมคร
1: ับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: จัดให้เลยในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงศ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครน้อนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ทันวิชาบอกรอทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่นพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะเดี๋ยวแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิงนมบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิงนมบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใจไม่ตรงกันนะกับดีเจขอมาแล้วช่วงที่เปิดลุงโกอาจจะยุ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยเนาะเลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุงตายละเมื่อกี้เรียกลุงโกะไงเลยจะมาถึงลุงเพชรไม่ใช่พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดากับวันว่างที่ตั้งใจนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยแหละเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยอาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนิดหนึ่งนะพี่ต้าตจวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะและเพลงนี้เนี่ยโอ้มักใหญ่ไฟสวยแน่พอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองเนาะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจซีโอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกสนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าตจว
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ

11เลยนะคะแล้วก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นมาจนถึงตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะ

คะดีเจลูกตาลชนทิชาจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: 22นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเอลลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
12: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
14: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
15: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
16: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมี

0: ทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
6: ครับผม
5: พี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีฟมา
6: สบายดีไม่ได้แล้วหลาน
5: ไม่ได้ไม่ได
6: ้นะ
5: ถ้าภาษาเหนือผมไม่ได
6: ้
5: สวัสดีเจ้า
6: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
5: ก็สวัสดี
6: ก็สวัสดีเอาสวัสดีแล้วกันนะกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับ
5: สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
6: ครับผม
5: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
6: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
5: คร
6: ับ นะครับ
5: สี่ครึ่งหลัง
6: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเก่ง
5: ครับ
6: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเก่ง
5: โมโฟเก่งนะ
6: โมโฟเก่งนะครับเบอร์10นะครับ
5: กองหน้
6: าเนี่ยครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
5: โมโฟเก่งกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์ใช่ไหม
6: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
5: ใช่
6: นะครับ
5: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
6: ครับผม
5: รูปเกมมาดีกว่านะครับ
6: ดูดีดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
5: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลที
6: โอ
5: ้โหต้องปัดออกไปเลยครับดาดิด้าอีกแล้วครับ
6: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับเป็นจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบ2เนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับสไลด์ตัวเข้าบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็วิลเลียมเนี่ยเหินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
5: ลูกนี้ถ้าเข้าก็
6: เข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชียงเกีย
5: เริ่มเกมดีตลอดนะครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชียงเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟ้าโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแอนนอนวิลเลียม
6: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สาประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูดนะครับ
5: อาเชน
6: ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับของทางตสมทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.m

0: airpod.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร MCOT Superfan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ MCOT Superfan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยครับ
1: ฟาร์มดา
0: ครับฟาริซอน MPV EV Superwan มูลค่า 1,599,000 บาท
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
0: จริงๆไงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
1: ขอติ๊กหน้าแป๊บนึง
0: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
1: อ๋อ 1:45 ก็ก่อนนัดชิงเลย
0: ก่อนนัดชิง
1: นัดชิงแต่ที่2โอ้โหของรางวัลยั่วยวนมาก
0: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
0: ็ดาวยั่ว
1: ดารินกรสกุลในยั่วมาก
0: เออนะก็เนี่ยอ่านรางวัลกันตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ห้ามพลาดนะ
0: ขายไปพันเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานโดนฮอนด้าร
0: ถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
1: ๆแล้วก็
0: มีตั๋วเครื่องบิน
1: เครื่องบินด้วย
0: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
1: ์โอ้แต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
0: โมกุยน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมกุยน่าเนี่ยนี่แหมลูกเปิดของพาติกชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมกุยน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาริด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
1: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้โอ้โหนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียเสียหายเหมือนกันนะครับ
0: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
1: ชูฟ้าทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับบุกัสซี่ต้องโขกไปก่อน
0: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชเกียและเตะมุมนะครับ
1: ลูกเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
0: ครับกำลังกับทีมนะครับที่ขึ้นมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยลูกเตะมุมเปิดมาดูแม่หาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโมกดีหาตำแหน่งดีโมกดี
1: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหม
0: นะ
1: ของดีนะ
0: เป็นสเปอร์ไหม
1: ดูดีเลย
0: สเปอร์ได้ตัวมาแล้วนั่นไง
1: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
0: ชื่อยาวๆอ่ะ
1: พอฟาร์เตอร์ยังตอนนี้ได้มา2คนนึง
0: เขายังไม่มาเหรอฟาร์เตอร
1: ์ได้แอนดูโรเบอร์สันกับ
0: ได้ตัวฟรี
1: ลาโกเซเนซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มเลยแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟาร์เตอร์ฟานิเคอร
0: ์ยังไม่ได้กับตัวนี้ก็ได้แหละ
1: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ 100%
0: มีความหวังไหมปีหน้าได้เข้ามาถึงนี้แล้ว
1: คุณ คุณหวังนี่หวังอะไรครับหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
0: หวังทิศทางที่ดีขึ้นไง
1: อ๋อแน่นอนสิ
0: ต้องดีขึ้นแล้ว

0: มันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: คือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงๆนะมาควยหน้าเนี่ย
0: ไปทั่วสนามเลย
1: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
0: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับลูกนี้นี่คนละที่คนละทางเลยครับ
1: ไปติดไอ้ซอยก้า
0: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์ครับเหินปัดไป
1: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไม่ทันด้วยเบอร์20คนหนึ่ง
1: เซเลนี่กับ
0: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเลนี
1: ่ครับ
0: เป็นกองหลังนะครับอีกคนหนึ่งเบอร์15หรือเปล่าพาวเวลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
1: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเช็คก็ยังไม่ได้ลงเนี่ยจริงเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติในเกมนี้ยังนั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
0: ชนะ
1: ไปชนะเนี่ย
0: ก็ยัง
1: มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็แน่นอนแล้วนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
1: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
0: ่ใช่
1: ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวก็เข้ารอบแล้ว
0: ก็มีสิทธิ
1: ์อันดับ3ที่ดีที่สุดเ
0: ลยต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
1: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเครชี
0: ่ครับ
1: เช็คนี่ก็ไม่มีถ่วงเลยครับจับประตูที่2นะครับนี่ครับให้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟออกยาวไปโอ้เสร็จจะดีดไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปโปลิสกินหลังมาให้มาตรงกลางครับโมโคเอน่าออกมาที่มูเดาต่อบอลกันได้นะครับอังกฤษใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงครับยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คคุณศิลป์เป่าให้ฟาวด้วยครับ
0: กลุ่มหน้า
1: แต่เจ็บขา
0: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู VAR แล้วใบแดงเหมือนนัดแรกนะ
1: แต่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะคร
0: ับ โมโฟเกงถูกนะโมโฟเกง
1: โมโฟเกงมีมือไป
0: มีมือแขนซ้ายห้อยๆ อยู่แล้วไปตวัดนะ
1: ครับ
0: แล้วไปโดนตัวลูคัสเซิร์ฟ
1: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโมโฟเกงมีโอบเว้ย
0: โอ้โหพูดตัดเฮ้ยโอ้พูดตัดสิน
1: เฮ้ยไปลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์นะเปล่านะแม่ไปโอบพูดตัดสินเฉยเลยพูดตัดสินหญิงด้วย
0: น่าจะลืมนะผมว่า
1: ลืมตัว
0: น่าจะลืมตัวนะครับเพราะว่า

0: ครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านพ้นไปนะโอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ครับตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอใช่นะ
1: บุกมาครับเช็ค
0: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่งๆเลยจับแล้วก็
1: สูง
0: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
1: โอ้โห
0: เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
1: ครับ
0: ชูใช่ไหม
1: ชูชูสกับเซเลนี
0: ่
1: นี่ครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซาดิเล็กยิงให้ซาดิเล็กยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
0: คือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
1: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
1: บันหนักนะ
0: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
1: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าครึ่งแรกด้วยนะครับ
0: เกมรุกดูเดือดกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยกองกลางให้อเมริกาใต้ครองไปกดยิงไกล
1: เน
0: ี่
1: ยครับก็
0: โอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
1: คือได้แต่ตัวได้สถิติอ่ะนะครับว่าได้ยิงกี่ครั้งกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนอะไรเลยนะครับตรงนี้ครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
0: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาซ่าเ
1: นี่ยโมดิบาเนี่ย
0: มีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
1: นะครับผม
0: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาดาผ
1: ่
0: านไหม
1: นะ
0: ไม่ทราบจริงๆนะครับว่า
1: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยังยิงไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆได้มากกว่าทางบอลไม่ค่อยเอาน
1: ี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยองไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
0: ใช่
1: คุณแนนอาร์ต
0: ดูแทนดูแทน
1: เพราะจริงๆอ่ะมีจริงเราเป็นเบอร์หนึ่งดิ
0: ให้แกพักบ้างอ่ะแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
1: โมโฟเกรงได้ไหม
0: โมโฟเก่ง
1: โมโฟเกรง
0: โมโฟเก่งแต่ก็สิบนะ
1: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
0: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเขาล็อกโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแบบเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
1: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
0: เล่นเหมือนปีกอะ
1: จริงๆเป็นกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไม่ได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
0: วันนี้ก็เล่นดีนะครับดีดาวเฮสซิงสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไป
1: เปิดไม่ดี
0: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่ออกมาที่เซเลนี่จะโชบครับ
1: เอาตัวหลังมาชิก
0: แล้วตัวหลังมีชนกันครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะงะงอนครับเงอะงะงำๆอะไรนั่น
1: เงอะงะ
0: งะเงอะงะงะเ
1: ออ
0: มุกมุกตายครับแต่เซียน
1: เริ่มบี้แล้ว
0: เร็วนะ
1: ใช่เกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตามใดที่ยังห่างกันแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับอเมริกาใต้น่าจะบทหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะครับ
1: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกลียดนะว่าจะดูทีมเ
0: ม
1: สก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเก

0: มันสนุกทุกคู่จริงนะ
1: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะต่อให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่างนะ
0: แต่เวลามันไม่สนุกกันคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอ้ตอนเช้าเราก
1: ็เร็วสุด5ทุ่ม
0: งานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของ Monomax เนี่ยดู
1: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้น
1: โอ้โห
0: แล้วจังหวะ

0: ของเอ๊ะเต็มๆอ่ะมูดาวมูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้โห
2: เจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
0: เจ็บ
2: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับของเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาเตือนเฉยๆเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งเลยนะ
2: ขอโทษกันไป
0: โอ้โหแต่ว่าหมูแดงมาเลยครับ
2: หมูบูดาวได้ดูหนังฮิปโปหมูเด้งที่เขาตั้งชื่อ
0: หมูเด้งมีหนังเหร
2: อหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละ
0: เรื่อง
2: มันเจ๊เดี๋ยวหาว่าพูดหยาบมันไม่หยาบนะ
0: ก็ชื่อหนัง
2: ก็ชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ไม่ได้พูด
2: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดดถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ที่ชื่อหนัง
2: เ
0: หรอ
2: เขาตั้งชื่อไทย
0: คุณได้จำผิดแล้วล่ะ
2: จริง
0: ๆเ
2: ขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดด
0: หนังฝรั่งหรือหนัง
2: ฝรั่ง
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: หนังฝรั่งเลยนะครับ
0: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดนะเอ้ยไม่ใช่คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยนะ
2: มันเด้งมากระเมือบมันเด้งออกมาแดกอะไรประมาณนี้แหละ
0: คร
2: ับ แคนาดากับบอสแคนาดากับใครนะก็ที่คู่เทพภาคใช่ไหมล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
0: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
2: คนละเบอร์คนละทีม
0: เบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูก็15ชูงงเลย
2: นี่กล้องหลอกเราเลยครับจับภาพตกใจอะไรครับของชูของเชกเกียร์
0: เป็นเรเนอร์สครับออกไป
2: แล้วซูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับสมมติซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเอาคนยิงออกมาแล้วนะครับสดิเล็กโปรวอตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซกกับคนยิงประตูนะครับสดิเล็กออกมา
0: ทั้งโปรวอตทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริง
2: นัดแรก
0: นะครับเป็นคู่กลางกันเนี่ยครับ
2: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
0: ส่วนแอฟริกาใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
2: เอวิเดนเซ่มักโกปา
0: ครับนักเตะจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์ครับทุ่มไกลอีกแล้วครับชูฟาวทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษได้โขกด้วยครับเกรชี่โอ้แต่ว่ายังติดกองหลังครับเลียทิ้งออกไปก่อน
2: อันตรายจริงมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
0: แล้วจะทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช็ค
2: เมื่อกี้ที่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วนะครับเคชี
0: ่โอ้นี่ถ้าเช็คจับพระเจ้าผู่ไปถึงรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มถึงรอบชิงไหมแกจะ
2: นวดแขนดังเดียว
0: ล้าแขน
2: นวดแขนไม่ต้องนวดขาน
0: ี่ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยอะลอรี่ดีแลบจริงนะตอนแกอยู่เวสแฮมผมก็เหมือนแกทุ่มก
2: ันดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
0: เออดูแบบไม่ข้อเด่นอะไรกัน
2: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้อัพเลเวลมา
0: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี
2: ้
0: ย
2: ครับเช็คเกียร์ครับ
0: โอ้โหวิ่งช่องมันเริ่มเลยกระจายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
2: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
0: จบควอเตอร์ที่3
2: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
0: ไม่แฟนโหคือต้องเขาโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานอ่ะตอนพักดื่มน้ำโอ้แฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
2: ก็เหมือนเขาก็รู้นะ
0: อืม
2: นะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
0: ครับ
2: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
0: ที่อเมริกาเนี่ยถ้าสดนี่ก็เขาโฆษณา
2: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับ
0: แค่
2: ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นอ
0: ัน
2: นี้ก็ฝากถึงเฮโอ๊กนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับ ที่ออกแบบมาเพื่อ

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับฮิลไลฟ์นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: เป็นไงมีคุณแพ็คมีคนบอกมาครับชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดดครับหนังญี่ปุ
0: ่
1: นไล่แดกคนครับ
0: จริงๆก็มันเด้งขึ้นมาแดดผมชอบ
1: ชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
0: ชื่อหนังไทย
1: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: คือคิดเก่งมากผมจังชอบเลย
1: ไม่มาคิดเก่งแต่มันผ่านอย.ได้ไง
0: ก
1: ็เรียกว่าผ่านกองเซนเซอร์
0: ภาษาถิ่น
1: อ๋อเหรอเราพูดเขาว่าแดดได้ใช่ไหม
0: เขาปลาแดดถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดด
1: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงของช่องเดลี่ยังมีอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะถ้าคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยมันจะมีนะไม่มีนะ
0: รับไหมรับไหม
1: รับ
0: เดลี่รับคน
1: มาอย่าถามว่ารับไหมจะถามว่าเอาออกไหมดีกว่านะขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
0: แคนาดากับบอสเนีย
1: นี่เขาทรงผมพาเวนเดตเวดเลยเนี่ย
0: นัดแรกแคนาดาเสมอไหม
1: ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะฮะแคนาดากาตา
0: เอาแคนาดากาตาเหรอ
1: ครับ
0: อุ้ยผ่านดิกัดแต่กาตาร์นั้นแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
1: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาร์ถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2อ่ะเต็มที่2อ่ะ
0: ผู้ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
1: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะ
0: อ
1: ันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
0: กาตา
1: ร์เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
0: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
1: ้
0: น่าจะชนะได
1: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกันเลย
0: ไม่ครับเราพูดตามเนื้อผ้าไง
1: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที
0: ่
1: ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิตช์บอสเนีย
0: สวิต
1: ช์เสมอเหมือนกันนี
0: ่ผมว่าสวิตช์ดูดีกว่านะเก๋ากว่
1: าสวิตช์บอสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะคร
0: ับ
1: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: BC Place อะไรเนี่ยคอนโด BC Place
1: ใช่ๆ BC Place แวนคูเวอร
0: ์อพาร์ตเมนต์ BC Place ฮะมาต่อครับ
1: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่กัวดาลาฮาร่า
0: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเชเกียร์นะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับก็ตีไปรวมทั้ง7ก็หรือว่าเวลาประมาณสัก20นาที
1: ครับ
0: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่จะเข้ารอบต้องเอานะครับสำหรับทีมสุดท้าย
1: ก็ถือว่าลูกเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
0: คล้ายๆครึ่งแรก
1: แอฟริกาต้าก็ยังครองบอลเนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายก
0: ็ทำอะไรไม่ได้
1: ไม่ข้ามคานเองก็เบา
0: ลูกนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
1: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
0: ับ
1: มักโกปาม
0: ักโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแหละแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับไปเข้ามือผู้สับประตูโควาถูกเช็คโดนสอยข้างหลังไปครับในฟาครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอส

0: าร์นะครับภาพช้าจังหวะของนาฟิกาต้านะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปากโกปาเลยจะโหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาตอนนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับคลองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแหมลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเดีย
1: ร์แล้วตะคิวขึ้นด้วยเปล่าครับเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
0: เปิดจังหวะเดียวจะให้ทูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาของบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกเฟงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับแหมลูกนี้นี
1: ่เหลืองแรกนะครับของ
0: ของ
1: เช็คในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ของเกมครับกัปตันทีมครับ
0: ครับ
1: ลาดิสลาฟเคชี่ครับ
0: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเจ๊เกียร์นะครับเคชี่ดักรออยู่แล้วโดนไปเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลูกตั้งแต่นะครับลูกฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
1: โอ้โหฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: เป็นโมดิบ้าครับจะเปิดเข้าไปยืนอยู่ที่บ้องกันสองคนนะครับอีกคนนี่เป็นแอปปูลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามากับติดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: เล่นอย่างนี้นะ
1: ไม่ค่อยโยนเข้าไปนะครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรงี้มั้งครับวิศินบอกออกไปลูกบอลมีปัญหาแบตหมดหรือเปล่าบอลแบตหมดครับ
0: เปลี่ยนลูกบอล
1: บอลต้องชาร์จแบตนะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: มันมีเซ็นเซอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มีเซ็นเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
0: อ๋อมันยุบไปแล้ว
1: ยุบเลยยุบเลยเรียบร้อยโอ้โห
0: เสียไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นะ
1: เป็นฟีฟ่าต้องไปเคลม
0: มันแฟบเพราะว่าแบตหมดนะ
1: ไม่รู้
0: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
1: ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่
0: น่าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับโอ้แฟบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
1: ่คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการอะเซ็นเซอร์เยอะหมดอะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
0: ฮะสุดยอดแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมนะต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
1: ้ทำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
0: เคชี่มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชเกีย
1: ถึงเวลาก็เหลือน้อยลงที่ยุทีนะครับ
0: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเคชี่นี่เล่นแบบนี้เนี่ยมีหลายคนไม่แน่นะ
1: เปลี่ยนตัว
0: ย้ายเลยครับไทปี
1: โอ้เช็คเปลี่ยนคนสุดท
0: ้
1: าย
0: ครับลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล้ว
1: ที่ลงไปนี
0: ่กองหลัง
1: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาเวียปรากครับ
0: ไม่ได้บอลเลยครับแม่ช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยลูกนี้ซูเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี้
1: ครั้งแรกจานครั้งแรกโมโกย์ด้าโมโกย์ด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ทีนี้ไม่ให้
0: ต้องให้แล้วนะครับโมโกย์ด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับซูเช็คนี่ดึงเอาไว้เลยครับหลังหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
1: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโมโกย์ด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยครับวันนี
0: ้
1: โอ้โหแทงมาโอ้ย
0: กำลังจะชมเลยนะครับโมโกย์น่ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
1: โอ้ยเพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
0: โอ้โหแล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ย้ายแน่
1: ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะ
0: ตัวใหญ่แล้วเร็วครับเคชี
1: ่

0: เกียร์ครับ
1: โอ้โหเริ่มขึ้นมา
2: โล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
1: ่อีกแล้วครับ
0: ก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวเป็นจบเกมนะครับมีประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแอฟริกาใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เรียกว่าวัดอะไรไม่ได้นะครับหวังผลไม่ได้ไม่สบ
2: ายเท่าไหร่มงก็เบาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกรอบ
0: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี้
2: ก็รอโต้ครับ
0: รับแล้วโต้อย่างเดียว
2: ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาปูลิสให้มาโมโกเอน่าชิงคืนหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมองดูบ้างให้มาโอคอนบูดาวโมคอนโมโกเอน่าครับอาปูลิสให้โมโกเอน่าต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไหมแต่ลูกนี้ยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงสองจ่ายบอล
0: แล้วได้ด้วยครับ
2: โอ้โหว่าไม่ได้ผู้ตัดสินเป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
0: ตัวสำรอง
2: ไม่ใช่เป็นชูนะครับ เป็นชูสครับชูสที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
0: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางไข่น้ำมันเซโก้มาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมัน
2: ลูกแบบนี้
0: ไม่ได้มั้ง
2: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
0: ไม่ได้นะ
2: ไม่น่าให
0: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
2: โอ้แต่มันโดน
0: เอ้ามันโดนแขน
2: แต่มันโดนมือ2มือแรกไม่โดนมือ2
0: เมื่อกี้ที่ดูภาพเมื่อสักครู่นึกว่าโดนแ
2: รกนึกว่าโดนมือแรก
0: มือแรกอ่ะโดนแขนแรก
2: มือ2
0: ซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือ2หรือมือหลัง
2: คือช
0: ูสะบัดเลย
2: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
1: ครับ
2: หันหน้าเอาหันหน้าไปทางซ้าย
1: เอาทางขวาเข้า
2: หันหน้าไปทางซ้ายเอาทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแนบลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
0: ใช่
2: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
0: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ต้องยิงเข้านะครับแอฟริกาใต้ครับเอาละครับ10ตอนนี้นาที82
2: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
0: คือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแอฟริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอะคองเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษหูก็บรอสครับชิลเลยตอนนี
2: ้โอ้โห
0: ชิลไม่ชิลหรอก
2: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคเอน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะแล้วก็ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
0: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
2: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
0: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
2: ้
0: เบอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
2: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
0: 1
2: ตูได้ด้วยครับ
0: ครับนาที่83ครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะ
2: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำสมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
0: ยิงดีจริงๆคือนี่คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
2: 29ปีนะครับเตะจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวครับ
0: ซันดาวนี่ต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
2: ่
0: ย
2: ใน26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับมาเมโลดี้ซันดาวแค่เป็นทีมครับ
0: ออร์โดไพเรต
2: ออร์โดไพเรตมีสลับแซมๆมานิด

0: นี่หน่อย
1: มาเตโก้ออกมาครับคนที่
2: จะว่า
1: เข้าไปนะครับ
2: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได
1: ้
2: นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับแล้วก็มาคุยหน้านะครับสังหารไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
0: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
2: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
0: เสียเวลาโฆษณา
2: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะ
0: อื
2: มแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู
0: ่ผู้สินตาดีมากนะ
2: สีสันนะครับสองแฟนบอลชาวแอฟริกานะครับตัดกันเลยนะครับอันนี้จะมาแบบ
0: ดูเช็คเกียร์มันนะเช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
2: ครับจากสถานการณ์ในเกมนะ
0: เปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
2: ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบนี
0: ่คาโมคาโมเกโลเซมเบเลเบเล
2: ่ชื่อเมื่อกี้คุณยังไม่ได้ฟัง
0: เซเบเลเบเล่
2: เซเบเลเบเล่นะ
0: เซเบเลเบเล่
2: เซเบเลเบเล
0: ่ชื่อเท่
2: เซเบเลเบเล่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือถ้าติดชิคไม่ได้บอลอะพูดกันอย่างนี้
0: ใช่
2: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเดียฮาโรเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าแพทริกชิคนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไป
0: ครับ
2: นะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะครับแพทริกชิคแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้าง impact นะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกสักเท่าไหร
0: ่ที่เลือกซื้อเกมรับไปนะ
2: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเปลี่ยนกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะแพ็คแล้วเอาอยู่นะครับซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหายไม่โดนจุดโทษ
0: ใช่เขาก็คงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตูไม่ค่อยมีส่งได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเนี่ยประตูแรกของแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะ
2: อ้าว
0: ชูอ
2: ะไรนี
0: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่ตรงนี้น่าจะยิงไกลยัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาไปแย่งต่อหน้าต่อตาได้อย่างเท้าของแท้ครับ
2: เอามานี่ตัวใหญ่กว่านะครับมาโกปา
0: เอาครับจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงทดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้ซะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
2: เม็กซิโก
0: นะครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับในอีกคู่นึง
0: เอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแม่ยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
2: ้ยิงของโมโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับก็ตะคุบไปได้ไม่มีทาง
0: กลุ่มนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะ24มิถุนายนนะครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กลุ่มไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิคโดนอะไรก็ไปครับ
2: กองจับมาที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะนี่ครับลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล้ๆ
0: เลือดหลุดหลายรอบเลยนะ ครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปัดให้เขาเนี่ยก็น่ากลัวตัวเองนะครับโควา

0: โอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเพนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
1: เรียกคาติดคิดคนคุยครับแต่ไม่ยอมจบ
2: เหมือนว่าบ่นเหมือนว่าบ่นแล้วก็ไป
0: ผู้ตัดสินบอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
1: โอเคอยู่
0: เกมดี
2: มากดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
2: สอรีเพนโซครับเตะมุมของเชคเกียครับอันดิวท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้สกัดออกมาครับโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับเอาครับชูฟาวให้ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงมงกับหลังครับโอ้
2: โหไม่ถนัดครับเคชี่ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
2: โอ้โหเซเลนี่ดูมันเงื้อๆงะ
0: นะดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลยเช็ค
2: นี่ยังดีเลยครับเกือบคือเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คแต่ทางซ้าย
0: 7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับโทมัสซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเช็ดเข้าไปครับเซเลนี่โดนสกัดทิ้งออกมา
2: แล้วก็สูเช็คแล้วโดนยกทงลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
2: คูเบกก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะคุณแป๊
2: บ
0: นะเกมที่สองนี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับไปเล่นเม็กซิโกฮะ
2: นะเช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่เช็คนี่กลับไปเล่นที่อาเซก้านะครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป้เ
2: นี่ยสุดท้ายทั้งทวนนะครับบาดเจ็บ7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กระทางเซกาใต้ครับโบกเวน่าเล่นตรงกลางกับโบกูเฟงไหมยังสะกุดสะกัดแต่ก็ยังได้อยู่แขนขวาครับโบกเวน่าเอาเอาไงดีแก
0: ครับ
2: เอาโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
2: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับซูฟาวแต่มาที่ซูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหอย่าให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
2: อย่าบอกนะว่า
0: โบกโคเอน่าอีกแล้ว
2: ครับอย่าบอกนะว่าโบกโคเอน่า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าโบกโคเอน่ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนโนเดอร์แมปแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
2: ครับ
0: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบถ้าจบอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับไปลุ้นเอาครับ
2: ก็กลายเป็นว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: ใช่แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
2: ชนะสักนั้นน่ะโอกาสเ
0: ข้าชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มอ่ะโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสเขากรอบเขตโทษช้าเหลือเกินชูโท
2: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิค
2: เอายังได้อยู่ครับ
0: สัดแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
2: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้นี่ครับได้บอลมาในกรอบเขตโทษนะครับหลายจังหวะไปหน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ปฏิชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องชมเอโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับดังนั้นปฏิชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
2: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของ

0: ันโปรวัตนะครับบอลก็หลุดเสาออกไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
1: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะเลยสมควรตกรอบทั้งคู
0: ่จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรงๆ
1: ครับ
0: โอ้โหเคชี่นะครับคือกินที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวเอาละครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
1: โอ้โหหมาครับสายเกมมีลุ้นครับเซเบเล่โอ้โหคนก็เครียดกันอยู่คุณแบ
0: ็คแต่ฮารานัทเนี่ยทำดีไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลยเบอร์สี่
1: อยากจะพูดบ่อยๆให้เกินเซเบเลเบเล่เนี่ยแม่เสียดายลงช้าบอลมาได้หน่อย
0: เปิดมาขวาเลยเร็ว
1: โอ้โฟเก่งเออมาม
0: าขวาเลยนะครับไปที่เบอร์ยี่ห้า
1: โอคอนมาครับมูดาว
0: โอ้โหจะพักอกเข้าพักอกเองได้เอง
1: บนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับ
0: ยิง
1: ได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มาร์โกบาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
0: ตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองครับ
1: โอ้ถ้าเป็นเซเบเลเบเล่เนี่ยมีลุ้นกว่านี้แล้วก็หายอีกตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับจูฟาว
0: แต่ลูกนี้จูฟาวดึงจังหวะสวยครับอ่าครับจะได้โตหรือเปล่าโดดเดียวครับพาติกชิก
1: คุณทำไมไหวจูฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นเลยวะ
0: เก่งนะ
1: เออเอาครับมูดาวขึ้นมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดิโอ้โหโมโฟเก่งขึ้นมาเซเบเลเบเล่ก็ยิงฟ้าไปดิโอ้โหยิงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
0: คือถ้า
1: โอ้โหเชียร์น่าดูเลยไม่ได้เล
0: ่ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
1: เออโอ้นาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาครับโยนเข้ามา
0: โอ้
1: โหเลยไปหมดครับ
0: ย
1: ังตามมาเล่นทันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
0: หลุยส์
1: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่จริงครับไปติดซูเช็ค
0: ใจร้อนเกิน
1: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วก็ยังจ่ายคืนหลังอีก
0: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
1: เลื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
0: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัชโมงจบแล้วครับแบบนี
1: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอกับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
0: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซนดิเล็กนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโบโกเอน่านาที83 1-1ก็แบ่งตามกันไปครับก็สนุกดีนะ
1: ครับ ก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
0: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
1: มีถามว่าคู่2 ใครพลาดครับ
0: คมสนสนคม
1: คมสน
0: ใช่นะฮะ
1: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกครับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
0: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงษ์นะครับจากคุณพงษ์นะครับ
1: ครับ
0: รีบอกว่ามีนิดนึงด้วย
1: อะไรครับผม
0: หยอดจบไปแล้วนะครับ 1-1
1: มีบอกว่าเม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
0: แอฟริกโอ้โหเกาหลีใต้นะ
1: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมเปล่า
0: สกอร์รวม
1: เออ
0: สกอร์รวม
1: เฮ้ยเม็กซิโกนัดแรกก็2 0แล้วเกาหลีนัดแรกก็2-1
0: ก็2ลูกก็มีสิทธิ
1: ์โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
0: คือเป็น
1: ผมนะผมมีสิทธิ์นะ
0: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวลูกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
1: วันนี้โซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอก

0: ื่อเกาหลี
1: คร
0: ับ ดันมาแซะเรื่องดันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
1: อ๋อโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
0: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
1: ค่ะเขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับกลุ่ม A อันดับ3
1: ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
0: ฉันไม่เข้ารอบอยากให้แอฟริกาใต้เข้ารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอ็มเบเล่เบเล่เนี่ยตัวจริง
1: เอ็มเบเล
0: ่เบเล่
1: นะ
0: ชื่อเฟี้ยวจริงเช็คเกียร์กลัวแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู
1: ่ครับ
0: พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
1: ดูมีอารมณ
0: ์โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
1: ้ดูมีอารมณ์นะ
0: ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณBBKเนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ยพูดการพึ่งการเอาฮาซะแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
1: ครับ
0: เช็คต้องโทมัสโรซิกกี
1: ้
0: ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
1: ของหน้าเป็นคูลาวีคนละยุคเลย
0: คูลาวีแอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบตอย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
1: โปรตุเกสโดนล่ามาด้วย
0: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไรเช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
1: ้ครับ
0: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
1: เดนมาร์กไม่ได้มา
0: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไห
1: ม
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
1: ก็ก็ไม่น่า
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
1: ก็จะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก็
0: ใช่
1: แต่พอมีลุ้นจะยินแบบนะ
0: ครับ
1: ก้มแกล้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
0: เราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
1: ่
0: คมสนมานะอ่ะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง489899
1: สัมภาษณ์เอเบเล่เบเล
0: ่ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
1: ้โอเค
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่ม

0: ไรเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเถอะ
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: วงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัต

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
7: จ
6: ากที่เกมคู่สุดมันครับจบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
7: ครับ
6: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
7: ครับ
6: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
7: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กจะอยู่อันดับ3นะผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
6: ใช่
7: นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
6: ถ้ามีผู้ชนะนะ
7: ครับผม
6: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสดใสทั้งคู่นะ
7: หนึ่งใน8ทีมอันดับ3มันนะ
6: ครับ
7: นะฮะ
6: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
7: ครับผม
6: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
7: ครับ
6: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
7: ครับ
6: คือมีดูฟรีด้วยนะครับดูมีดูฟรีด้วย
7: ใช่นะครับ
6: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้านะครับ
7: นะครับส่วนคืนนี้

0: ก็ยังเหลืออีก2คู
1: ่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
1: ครับ
0: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
1: ครับ
0: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
1: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่นะคุณแป๊ก
0: ครับ
1: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห้
0: อ
1: ่
0: าครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ในเกมแรกอะที่ทำแมทริกอะ
0: ครับผม
1: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่อคุณพ่อฮอเคที่
0: เป็นเอเจนต์นะ
1: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี
0: ่
1: ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
0: ่ครับผม
1: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี่อ
0: ่
1: ะต้องออกมาแถลงการเองเลยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย
0: ์ครับ
1: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
0: ใช
1: ่ของเมสซี่เท่านั้น
0: ถูกครับ
1: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
0: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
1: ข่าวทางการ
0: ทางการนะครับไม่ใช่ว่ามานั่งเทียนเขียน
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
0: ใช่
1: ไม่เหมาะนะครับ
0: นะฮะ
1: ก็อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่าแล้วก
0: ็
1: ที่สำคัญนี่คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะพะว้าพะวงอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าอาการคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวว่าอาการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
0: ครับผม
1: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
0: ก็มีมาบ้าง
1: เหร
0: อนะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อประกอบทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับแนวนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงชิลีลีก้าเดอพรีเมียร่าฝั่งไหนดีครับอันนี้คือ
1: ไม่รู้ครับคือบอลเช้านี้อ่ะฮะ
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้โห
0: บอลลีกเหรอ
1: ก็น่าจะมั้ย
0: นะ
1: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะเตะกันคมร้อยกว่านั้นนะบอลโลกนะฮะ
0: อันนี้จากคุณพี่6305
1: ครับ
0: ครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่พากเหมือนเจมิงเลยคิดว่ามีฮัลโหล555จากคุณลุงเล็กก็ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเขาสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเล่นะฮะก
1: ็
0: คือมีเฉพาะสลับเป็นตัว E เท่านั้น
1: ครับชื่อเท่มากเลย
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเฮเก้ใช่ไหม
0: ที่มีข่าวกับสเปอร์
1: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
0: มาสเปอร์แน่ๆ
1: แต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
0: ครับ
1: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย่เลย
0: ก็เล่นบอลอยู่นะ
1: ใช
0: ่นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
1: ทันโอ้ลูกรักเลย
0: นะครับ
1: ย้ายมาก็เพราะเดซาบี้นี่แหละ
0: แล้วฟานเดอร์เฟนยังอยู่
1: อยู
0: ่ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียนโรเมโร
1: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยมาโกเซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
0: เรียกเสริมใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: เล
1: ่นแบ็คซ้ายตลอด
0: ตัวขนาดนั้นนะ
1: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟันไดกับฟานเนเก้แล้วก็

0: แล้วก็ฟันเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
1: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบสุดยอดจริงอ่ะ
0: สปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้ววะนะแมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไหม
1: แมนยู
0: เ
1: งียบ
0: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
1: อ๋อเอเดซอน
0: เอเดซอน
1: หรือเอเดสันก็ได้แล้วแต
0: ่
1: นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
1: เออมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
0: บิ๊กตอมูนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
1: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
0: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียหรือไง
1: ไอตัวนี้ใช่ไหมของลิเวอร์พูล
0: ดีนะ
1: ตัวลิเวอร์พูล
0: ใครไม่รู
1: ้
0: ไอเนี่ยสเปนมั้ง
1: ใช่
0: พี่ตอมูนยอสเนี่ย
1: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
0: อ๋อมูนยอสของพาเลตวะ
1: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะน
0: ั
1: ่นแหละ
0: ครับ
1: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะบิ๊กตอมูนยอส
0: อันนี้
1: ก็ทีมชาติสเปน
0: ครับ
1: นะครับผ่านกระตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปเขาเรียกว่าเหมือนกัน
0: ไปตรวจถึงนู่นเลย
1: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่า
0: ครับ
1: ติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
0: ใช่ของดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยกุนซือก็สเปนเนี่ย
1: ครับผ
0: ม
1: นะครับก็ข่าวที่บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะผ่อน2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนี่อีราโอล่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับ
1: ยุคของอีราโอล่า
0: ใช่เพราะว่าทำบอลมัดนี่เดือดจริงๆ
1: โดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
0: ช่วงแรกดี
1: ช่วงกลางนี
0: ่
1: ไม่เอาเลย
0: เกือบมีล่วงไป10กว่าเหมือนกันนะ
1: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเสร็จสุดท้ายไม่แพ้ใคร นะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
0: คือเขาเป็นทีมที่เพสซิ่งดุเพสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้างก็
1: แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
0: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก
1: ็
0: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอย
1: ่
0: างเป็นทางการก็เซ็นสัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาดริดแบบฟรี
1: ไปอยู่กับมูรินโญ
0: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาดริดก็คือกูกูเรย่า
1: ครับ
0: เบโรซิวาแล้วก็โกนาเต้ครับ
1: ซิวาหมดสัญญาเนาะ
0: ใช่
1: โกนาเต้ก็หมด
0: เอ้ยดาบิดซิวาเอ้ยเบโรซิวา
1: หมดไหม
0: เหลืออีกปีนึงมั้ง
1: อ๋อ
0: หรือปีแต่แกไม่อยู่แล้วนะ
1: แล้วก็กูกูเรย่าน
0: ี่ซื้อเท่าไหร่40 50ป่าวะ
1: น่าจะมูนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันน่ะ
0: ครับ
1: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
0: ใช่ๆก็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
1: ฮะ
0: ก็รอกันอีกสักครู่นะฮะช่วงประมาณเดือนหน้าอย่างเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะมีโปรแกรมแล้วนะแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12 13เนี่ยก็เปิดฤดูกาลแล้ว
1: ครับ
0: จบบอลโลกวันที่19นะ19กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วนะ
1: ก็น่าจะกรอบกันพอสมควร
0: ฮะ
1: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลก
1: ็ชนะแล้ว
0: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรีย

0: ชนะ
1: 3-0
0: เลย
1: ครับ
0: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูสกอร์กำลังจะดูสกอร์มาทำไมพูดถึงที่แพ้ยูเครน
1: เขาต้องโปรยก่อนเขาต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นน่ะปลายข่าวเลย
0: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
1: ดีขึ้นเยอะนะ
0: เออชนะแล้วดีจริงๆก็เออคืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
0: 20ครับ
1: 19นี่พักนะฮะไป20ก็ไปเชียร์กันได
0: ้ครับ
1: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
0: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
1: หรือไม่ก็โมเนี่ยเออดูโมโน
0: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
1: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
0: มี
1: ไ
0: หม
1: ดูได้เลย
0: ดูได้เลยไหม
1: ดูได้เลย
0: อ๋อ VNL นะ
1: ใช่ดูได้เลยนะ
0: ครับ
1: มาดูช่อง29ได้เลยครับ
0: มาเชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
1: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก
0: ็คือสนามแรกไม่ดีเลย
1: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
0: นะฮะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
1: ใช
0: ่นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแพ้โดนแซงหมด
1: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยใน VNL ต่อไปแน่นอน
0: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดเมนิกันที่เบิ่นบวย
1: ไม่ค่อยดีนะ
0: ครับนะที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราอ่ะแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
1: ครับ
0: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นออมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีควีนบีมนี
1: ่
0: พิมพิชยาก๊กรำนะครับ18คะแนน
1: เก่งจริงนะ
0: นะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะฮะ
1: เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจ
0: ใช่
1: นะครับแหมฉลองนักผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้นะเพราะชนะได้นะ
0: ใช่
1: คือก่อนหน้านี้มันโดน
0: เยอะ
1: วิพากษ์วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโน้ตนะไอ้คุณแป๊กนะกอล์ฟเมเจอร์นะกอล์ฟเมเจอร์ PGA ทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะฮะก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยกันออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี้เป็นแซมซีเว่นนะครับของสหรัฐอเมริกาสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่แมคอินรอยนะ
0: อ
1: ันดับ2รุ่นมี3คนมีรอรี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลุดวิกเอเบิร์กนะเอบอกของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกานะ
0: ครับผม
1: ก็สกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับก็ตามสโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลมีข่าวดีนะครับ
0: คือ
1: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
0: เอาไปทำไม
1: นะข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
0: นะ
1: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
0: ไม่เชียร์ครับ
1: อ๋อไม่เชียร
0: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
0: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์เชียร์ให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจ
1: ครับบอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหนเนี
0: ่ยไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจ
1: แ
0: ต่อย่างอังกฤษ
1: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมให้กำลังใจเน
0: ี่ยไม่อย่างเราเชียร์แมนยู

0: อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ก็คือจะ
0: ก็จะชอบ
1: เป็นอีกเลเวลนึง
0: เป็นอีกเลเวลนึงอ
1: ีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดีเอาใจช่วย
0: เอาใจช่วย
1: อะไรอังกฤษอ่ะ
0: จริงๆผมก็เอาช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่ค่อยแย่นั้นแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่ฝันฝ่ามาด้วยกันอ่ะ

0: ป็นทุกอย่างจริงนะ
1: เออสุดๆเลยนะ
0: มันคมมากๆอ่ะเฮนรี่เคนน่ะคือแบบ
1: คือผมว่า สำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลูกท้ายเกมคุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบีดไอ้นั่นน่ะโครเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษและแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้าแล้วเสมอ 3-3 เนี่ยเออก่อนที่
0: อ๋อก่อนที่จะขาดไป
1: มาคัดแรดฟอร์ดของคุณจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยนะงั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะลูกนั้นนี่สำคัญสุด
0: ก็เรียกว่าสมคุณค่าทุกอย่าง
1: โอ้สุดยอดจริ
0: งจริงนะแฮร์รี่เคนนะ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่พอดีแบบแล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะช่วงแรกถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นแฮร์รี่เคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นเกมลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โหโยนซ้ายลงขวาเปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็กอ่ะ
0: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร
1: ์เออคือเอ้ยผมว่าเฮ้ยโอ้โหนี่แผน
0: ครบเครื่อง
1: แผนทูเคิลมาแปลกเว้ยคราวนี
0: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้ทุกอย่าง
1: ใช่
0: ๆนะครับทำได้ทุกอย่าง
1: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงแหละมันแบบกดดันก็จริงแต่ผมว่าเขาก็มั่นใจนะว่าจะเข้ารอบเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นๆได้ขณะที่ตัวหลักที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าอย่างเงี้ยอย่างเกฮีอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ใช
1: ้ก็ยังไม่ใช้ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย อันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอย่างที่บอกคือทัวร์นาเมนต์มันยาว
0: ครับ
1: มันต้องเตะ8เกมนะถ้าจะไปถึงรอบชิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยมันต้องแบบต้องวนเวียนผู้เล่นดีๆต้องจัดสรรดีๆ
0: ใช่ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
1: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานนะผมว่าถ้าไอ้มาดูเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอ้ซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
0: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: นี่มีข่าวในพูดถึงอังกฤษนี่นะครับก็มีข่าวมานี่จะบอกว่าเดี๋ยวที่แพทย์อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสร Sporting Kansas City นะครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
1: มันว่างเหรอฮะ
0: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายๆคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
1: เด็กๆมั้ยที่เรียกมานะ
0: ริโอใช่ไหมล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นแล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อยก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
1: แล้วจะมีนักข่าวช่างภาพไปบังทูเคิลอย่างนี้กูเห็นภาพแล้วแบบทูเคิลออกมายืนตรงไอ้นั่นน่ะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มเลยฟังหมดเลยทูเคิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลยนะ
0: ทีมมหาชนนะครับ
1: มหาชนจริง
0: อังกฤษนะเดี๋ยวก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยอะไรครับ coming อะไรนะ
1: coming home ฟุตบอล coming home
0: ใช
1: ่จบแมตช์เดน1ของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้เขายกให้
0: ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเต็ง1ทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็ง1ร่วมอ่ะ
0: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
1: ้สเปนร่วมมา
0: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกว่ากัน
1: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือกูราซาวไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอ่ะ
0: กับคองโก
1: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอ่ะ
0: สเปนเจาะแล้ว
1: สเปนเจาะแล้วเป็นแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับทั้งที
0: ม
1: แต่ว่าไอ
0: ้โปรตุเกส
1: เนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอ่ะเหมือน
0: น่าผิดหวังกว่า
1: เหมือนได้แต่ป้ออ่ะไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
0: อืม

0: ครับเออเมื่อกี้พูดถึงนี่ไม่ใช่เหรอไอ้บราซิล
1: ทำไมฮะ
0: ที่บอกว่าเนย์มาร์ยังไม่พร้อม
1: เอ
0: นะ
1: อ
0: ไปนู่นได้ไงไม่รู้
1: ทำไมหลุดมาไกลจัง
0: เนย์มาย ร
1: ัง
0: ์
1: ไ
0: ย
1: ม
0: ั
1: ่
0: งไ
1: พ
0: ม
1: ร
0: ่
1: ้อม
0: พร้
1: ล
0: อม
1: ง
0: นะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
1: คือ
0: เฮติฮะ
1: ถ้ายังไม่ชนะอีก
0: แต่วันศุกร์ที่19 มิถุนายนนี้นะครับก็นัดที่สองนัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบหืดจับนะฮะ
1: ฟอร์มไม่ดี
0: ครับผม
1: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเหนืออะไรนะ
0: มาคุม12-13 เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป3-4 เกม 5 เกม
1: เกมมันจะดูอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: คือมันจะเป็นสไตล์นี่แหละคือบราซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
1: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
0: ใช่คือบราซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ระดับแบบระดับซูเปอร์สตาร์
1: เหมือน
0: ที่เราค
1: ุ้
0: นเคยแล้วอ่ะ
1: ม
0: ันเป็นระดับที่แบบ
1: อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
0: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้โหว้าวเหมือนโรนัลดินโญ่โรนัลโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคน2 คนวินิซิอุสเนย์มาร์อะไรพวกเนี้ย
1: แล้ว
0: ที่เหลือมันก็แบบ
1: หลายๆคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรปนะ
0: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่อนมันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที่มันดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก๋านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
1: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
0: เออก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาน่าจะเห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
1: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคือมี8 ทีมอ่ะ
1: รอบ8 ทีม
0: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะคือเล่นดีมากอ่ะ
1: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
0: แล้วก็
1: ทีมเวิร์ก
0: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจัดตัวแปลกๆกับแบ็กอ่ะแบ็กไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมายิงแบ็กเพราะว่าแบ็กตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2 ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอ่ะอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อน
1: โยกเซนเตอร์มาเล่น
0: ไม่ได้ใช่เอ๊ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเซนเตอร์ที่เคยอยู่โรม่าหรืออะไรไออีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
1: อีบานเยสเนี่ย
0: โรเจอร์อีบานเยสอ่ะที่เป็นเซนเตอร
1: ์ตัวโรม่า
0: ตัวโรม่าแล้วก็มาย
1: ิงแต่ก่อนอยู่โรม่า
0: แบ็คซ้ายเอ้ยแบ็คขวา ส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
1: ตัวแปลก
0: ๆไอ้เกมตรงกลางเกมรุกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นปาเกต้าปาเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
1: กองหน้า
0: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอร์เตียโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร
1: ่
0: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
1: เสียของนะ
0: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็ไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด์นะครับ
1: ก็อาจจะไม่ง่ายนะ
0: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะฮะ
1: ใช่เกมกับเฮติบราซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละมั้ง
0: คือเข้าอะเข้าแต่ว่า
1: ของจริงเริ่มที่ต้องเอา
0: ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจะมาเจอผูดเข้าไปเจอที่3
1: ไปเจอทีมอันดับ1
0: ที่3เจอที่1แน่ๆ
1: มันจะหนักอีก
0: แล้วก็กลุ่มนี้ที่1ที่2อ่ะก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ

0: ทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
1: เซเลบเซเบเลเบเล
0: เซเบเลเบเล
1: ซื้อมาอยู่สเปอร์เลยปะ
0: โอ้ไม่ยาเลยพูดยาก
1: เซเบเลเบเล
0: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลไปไม่กี่ทีเองนะ
1: เมื่อกี้เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟ้ยเลยเซเบเลเบเล
0: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
1: ไม่น่าพลาดนะเกาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
0: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ความคิดเห็นนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
1: ครับ
0: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำเมซีมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งเป็นครูมิลาน
1: อ๋อบริม
0: ครับไม่รู้คิดอะไรของเขา
1: เด็ดเดี่ยว
0: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นผู้นะอะไรไม่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเล่สาวไทยชนะครับดูโมโน29
1: ถ้าสูงเลยสวย
0: ถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปสัก3คนวอลเลย์บอลไทยจะชนะได้มากเฮอริเคนเก่งจริง
1: ครับ
0: แต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่งเฮอริเคนเก่งจริงแต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่ง
1: ยิง
0: ประ
1: ตู
0: ยิงประตูได้เฉย
1: ๆยิงสวยนะอุ่นเครื่องก็ยิงนะ
0: ครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าเฮอริเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เรทมากเลย
1: ใช่คือแบบตอนนี้คงไม่อันเดอร์เรทแล้วแหละ
0: ก็ตอนนี้อันเดอร์เรท
1: ล่ะ
0: ก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเนี่ย
1: ต้องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์สิบยี่สิบรายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นหนึ่งแต่เนี้ยมันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของตอนเขาอยู่สเปอร์อยู
1: ่อยู่นานไปหน่อยอย่างเงี้ยเหร
0: อ
1: ทั้งที่
0: จริงๆอ่ะ
1: สถิติ
0: ส่วนตัวเขาอ่ะ
1: กระจุยนะ
0: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
1: ไม่แพ้ใครนะ
0: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีเนี้ย
1: ครบเครื่อง
0: คือฤดูกาลนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยจะยิงไป69ลูกนะคุณแป๊ดทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเพราะประตูไหม
0: จะเพราะประตู
1: ไม่รวมแอสซิสต
0: ์คือบ้ามาก
1: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
0: สุดอ่ะก
1: ็สุด
0: ๆก็รอดูแล้วกันนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
1: ทีมชาติอังกฤษเพราะว่ามาดีตลอดในยุคเซาเกตอ่ะยังไปไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับคุณพงนะคุณพงมาอีกแล้วคุณพงเมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
0: ฟานเนเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
1: ไหนมาแล้วเขาตรวจร่างกายแล้วไง
0: เออ
1: น่าจะมีความสุขนะ
0: แล้วนี่มันฟานเนเก้เหรอไม่ใช่ดีกว่า
1: ใช่ปะหรือเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อเหรอ
0: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย
1: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้นี่ใครนี่เป็นฟานิเค่หรือว่าเปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเค่มันต้องหน้าอย่างงี้
1: ชื่อหน้าเขาชื่อแยนหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อเดี๋ยวว่ากัน
1: คุณพงษ์แล้วคุณพงษ์ไหน
0: ออฟฟิเชียลแล้วเนี่ย
1: เออนี่หน้าตาอย่างงี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์แอฟริกาใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ไหมคุณพงษ์ใหม่อีกแล้วคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
0: สู้ๆ
1: สวิตเซอร์แลนด์ต่อ
0: ครับผม
1: นะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ไม่แน่ใจแต่
1: ผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
0: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้ายมันไม่ค่อยมีอ่ะ
1: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยอ่ะนะ
0: คือผมว่าไม่ชนะ
1: ฟุตบอลโลก
0: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
1: อาจจะเชียร์หืดหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
0: ่ก็ทรงอ่ะดีหมดทุกอย่างอ่ะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
1: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
0: ใช่
1: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกทีมสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีม

0: ทีมเกรด B ดีๆทีมหนึ่งอะนะ
1: ครับ
0: อืม
1: คราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
0: ไม่ไหว
1: ไม่รู้มีใครไปเพราะของผมนี่ก็ไม่
0: ม
1: ีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยที่หลายครั้งเลยที่ไม่มีนะ
0: ดูเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
1: มันแพง
0: ส่วนใหญ่คึกคักกันนะ
1: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งเนี้ยเออแล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
0: เวลาเหรอ
1: เพราะว่ามันไกลกันมากคือวันหนึ่งอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่หนึ่งแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่หนึ่งเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่งั้นทีมงานต้องเยอะก็จะหนักขึ้นอีก
1: มันก็จะ
0: ทุน
1: ใช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมหาศาลแล้วอ่ะแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะ
0: ครับ
1: อาจจะได้ดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมาก
0: มันต้อง
1: แบบมีเวลาเดินทางเยอะก็เลยคงดูว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะไลฟ์ถึงคู่ไหนครับ
0: ไลฟ์ทุกคู
1: ่ถึงคู่นัดชิงอะฮะ
0: เนาะ
1: ใช่
0: ถ้าพูดถึงไลฟ์อะนะ
1: ถึงคู่นัดชิงมีหมดฮะ
0: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
1: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่ทัน
0: นะ
1: ทันอะทันอยู่แล้ว
0: แต่วีซ่าขอ
1: เออ
0: แต่ถ้าเรามีตั๋วนะ
1: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศเขาได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่ายังเข้าไม่ได้นะ เขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกแล้วไงว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ใช่วีซ่า
0: ที่จะ
1: เข้าประเทศได
0: ้สุดยอดจริงนะประเทศนี้นะ
1: ก็โจทย์เขาเยอะโจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรก็ต้องระวังไง
0: มองหน้ามองหลังเลย
1: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในเข้ารอบต่อไปครับ
0: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มอะไรก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ครับน่าเชียร์น่าเชียร
0: ์แล้วดูเล่นดีนะที่เจอกับเช็กอ่ะ
1: ใช่คุณดูนี่ดูมานี่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกเนี่ยคุณว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
0: ์ฝรั่งเศสพอถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มาดีจริงๆนะ
1: มาดีตลอดเลย
0: อาร์เจนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดหมั่นไส
1: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
0: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอ่ะผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเหรอผมว่าน่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันจะมาไหม
1: เยอรมันก็น่ากลัว
0: หรือว่ามันเปิดประดุเกินไปยิงไป7ลูกเนี่ย
1: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอ่ะก็ต้องให้อาร์เจนตินา
0: เนาะ
1: กับเยอรมันชิงกันโอ้โหคนเยอะมาก
0: สนามสวยนะ
1: โอ้โหสนามนี
0: ้ที่ไหนคู่ของสวิตกับ
1: อ๋อโซฟา
0: บอสเนีย
1: สนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแพงกว่าโลกนะ
0: โซฟาสเตเดียม
1: ใช่โหแบบดูดิกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเลยอ่ะ
0: มีชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
1: เออคือชั้นหลักๆมัน5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไปอีก
0: สวยจริงนะ
1: โคตรใหญ่เลยอ่ะ
0: สนามฟุตบอล
1: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-8 หมื่นนะฮะเกินเผลอก็เดี๋ยวตี2นะสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
0: ใช่
1: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้ตัวจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับดมิโตรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไม่สวิตเซอร์แลนด์เลยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะฮะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับกานิชชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไออะไรนะริคาร์โดโรดิเกสก็ยังอยู่นะแบ็กซ้ายนะครับ
0: ยังอยู่อีกเหรออ
1: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
0: ้
1: ค
0: ันจี
1: ้ครับคู่กับอาเวดี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
0: Facebook
1: ดูดิเปิดหน่อยนี่เ

0: อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็มีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดจุดแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะนะครับครับ
1: เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดตีมบริการ
0: ก็ตามเกม
1: นะครับ
0: แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างกันนะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นแบบ A ระดับ AAA จริงๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: นะเจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
0: เนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ยไม่เห็นมีฮูลิแกนมาปวดเลยนะคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
1: ่ดูราบรื่น
0: ที่ดูราบรื่นดีนะ
1: ยังไม่ได้มีข่าว
0: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮียบอ่ะมีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะเนี่ยกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะ
1: ใช่
0: ในสนามนอกสนามนะฮะโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน1/24เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาคบ้างหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลยสองซุปเปอร์สตาร์นะ
1: พยองเดช
0: นะแคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามมีเยอะนะสงสัยเห็น2ประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
1: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาใช่ไหมแคนาดาเจอกาตา
0: ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาคนก็หวังว่าจะเยอะไง
1: แคนาดาก็ดูดีกว่าแหละจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาร์ก็น่าจะสู้ได้อยู
0: ่ครับ
1: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นน่ะแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองนะไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่าไกลเลยแหละกว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นน่ะจริง
0: ไม่ใช่อีกไกล
1: จริงๆนะมันดูแล้วโอ้โหเหนื่อยหนัก
0: ดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมนะ
1: ม
0: ันไกลออกไปทุกทีอ่ะ คือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: กับการเพิ่มจำนวนทีม
0: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นและไม่ได้เท่าเดิมด้วยมันไกลออกไปทุกทีไกลออกไปเพราะ1คือคู่แข่งเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกทีมเลยเห็นเนี่ยคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมทางโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อย
1: ๆ
0: พัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
0: เอเชียไป9ทีมนะคร
1: ับ ใช่ไหม
0: ม
1: ันจะไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: พวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให้นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
0: ใช่
1: นะครับบางคนบอกทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้ในจอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
0: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่
1: อาจจะแพ้อะไรแต่ว่าก็สู้ได
0: ้กูลาเซาอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดน7ลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วยก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงหนึ่งจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยผ่อนเขาถือว่าแบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
1: นวดจนเละ
0: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดนแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีแค่นั้นเองเนี่ยไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกา
1: ครับ
0: แอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9
1: อือ
0: คอนเมนโบ

0: โอประเทศทวีปเขามีทวีปเขามีแค่10 ประเทศก็ไปก็สัก6 แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6นะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วไอเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรขนาดนั้น
1: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
0: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปนะคือไทยไปหนึ่งคือจะเป็นยังไงในบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าไปสองคือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเราจะตามไปเชียร์เยอะป่าวะ
1: ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยอเมริกา
0: น่าจะเยอะอยู่นะเอาตอนนี้เกมสวิตกับบอสเนียที่ลงสนามแล้วนะ
1: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
0: คิกออฟตอน14:00นะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟังเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออกตีสองเดี๋ยวสัก55แล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะเดี๋ยวให้คู่นั้นเขา
1: เข้ามา
0: เตรียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
1: แล้วที่โอ๊กชอบไหมพิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานไปมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิดทุกนัดเลยอ่ะนานนานต้องลงมาทุกคนเลย
1: คนที่ติดรานนะ
0: ครับจัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันล่ะครับคุณแป๊กกินอะไร
1: โอ้โหก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้อะไรมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่าตั๋วแพงครับ เลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกแต่วันเสาร์มานั่นที่สองคือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สัก10ท
1: ีอิตาลี
0: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีนี่แหละฮะนอกนั้นก็อะไร
1: ครับ
0: ไทยไง
1: นะก็อยากให้ไปอ่ะเนาะ
0: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
1: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26คุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ็ด
0: แล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วย
1: นะลุ่งเรืองสุดๆยุคอาซา
0: เดอบรอยเสียดายสุดๆเลยอ่ะ
1: ลูกาโกช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
0: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปอ่ะสมมตินะเป็นหลุยเอนริเก้อะไรพวกเนี้ย
1: ไม่แน่ใช่ไหม
0: เป็นครอบไปคุม
1: อะไรสักแชมป์ยุโรป
0: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจนเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
1: ก็ยังได้อยู
0: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นครอบข้างสนามเป็นครอบหรือว่าหลุยเอนริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
1: แล้วนี่ยังได้ไปคุมโปรตุเกสอีกในยุคที่ตัวก็ดีมากนะ
0: เขาก็มีดีของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะ
1: เป็นงาน
0: สุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอยู่เป็น
1: อยู่เป็น
0: ครับ
1: ดูบอลกันยาว
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8 โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย10 โมงเงี้ย11 โมงยังมีเลยนะฮะ
1: เอดินเชโก้
0: ไปกับตันทีมด้วยนะครับเอดินเชโก
1: ้ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก๋าเลย
0: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
1: พี่บึกโคลาซินัส
0: โคลาซินักผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจรอะ
1: ก็น่าจะเป็นเกมสรีคู่หนึ่งนะ
0: ครับ
1: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
0: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมาครึ่งหลัง
1: ตอนที่เซเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล
1: ่ลงมาน
0: ะลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกนี่แหละฮะ
1: คู่นี้ก็น่าสนุกแหละ
0: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอ1-1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่าสวิตชนะ2-1ไปพิจารณา

0: นากันเองแล้วกันนะ
1: ครับ2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อ่ะช่วงนี
1: ้ครับ
0: เรา2คนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ครับผม
0: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตี 5แล้วไม่ใช่นะฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนี้นะครับ ผมกับคุณแพ็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
0: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและ

0: ไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจ

0: เหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรกอร์โกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดริเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดีแล้วก็ซิแวงวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกรานิตชาก้าครับเรโมฟลอยเลอร์นะครับแล้วก็เอบิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดริซากาเรียนั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาเบียนรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากาสรวมไปถึงซิวังวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดริซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซอัดโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิคลาคาติดนะครับยืนเป็น4แบ็คโฟร์นะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลายเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโกลงตัวจริงส่งอารายเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซนยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิสคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
2: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นี่มีติดเอิร์ดอีกไหมสวิต
1: อันนี้ไม่รู้อ่ะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ดแล้วหนึ่ง
2: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
1: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
2: ใช่
1: แล้วก็เช็กก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวผู้เล่นพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ชิวังวิทแมนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็คนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ค
2: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
1: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ
2: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิลเอโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับบริวเอโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแมสวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิสกับบอสเนียคุณอิเซียนสนว่าไงครับเซียนสน
2: มองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาดเพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าแคนาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะผมยังชอบสวิตอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
1: ครับ
2: อ่ะคุณมองว่าไง
1: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสนนะผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานน่ะสวิตดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติดนะ
2: เหนียวเหนียว
1: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
2: ครับ
1: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสมอ

0: มอนะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามานะคร
1: ับ เพลย์ออฟและสุดท้าย
0: แล้วส่วนใหญ่เสมอหมด
1: ครับส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็489899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง5:00 นเลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได
0: ้เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้แต่มุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด์
1: เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคานจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิส
0: ก่อนของริคาร์โดโรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับไม่รู้ว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรมูไฮแบ็กจากฮอฟเฟนไฮม์นะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบแค่โทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ครับบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์เก็บบอลตรงกลางได้ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลัสคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชาก้าได้สัดได้สายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลัสคาติชครับสกัดออกไปก็หน่วยก็ตายครับทั้งคาทั้งติชเลยนะนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
0: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดแต่มุมทางขวาเล่นสั้นเปลี่ยนจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกนี้โดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโควิดต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงฟาซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิดพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
1: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
0: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริวเอมโบโลครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้ออกมาเชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรมวิทเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
1: วันนี้สวิตต้องชนะสัก2ไหมช่องว่างใช่ไหม
0: สายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยวันนี้โดนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรมวิทอีกครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
0: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
1: พอเดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการสวัสดีครับเซนสนรบกวนฟันธงครับเซนสนว่าใครชนะครับแล้วคนละท่านกันด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้บอกเสียงนี่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
0: 10นาทีแรกที่โซฟาสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 46,000 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
1: ก็ต่างกัน
0: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
1: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
0: เป็นไง
1: แม่หมิ่นเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
0: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
1: คือแบบไอ้ให้ไม่ให้ตรงนั้นสำคัญเลยนะ
0: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
1: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดเนี่ย
0: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิงจน
1: วันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหม
0: เช็คหลับไปแล้ว
1: เรียบร้อยมีใช่ไหม
0: มีดิ
1: แล้วแคนาดากาตาร์มีไหม

0: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้อะ
0: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่า
1: อ๋อ
0: คู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
1: อ่ะผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
0: คู่นั้นอ่ะ 2-2 มั้ย
1: ประมาณนั้น
0: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินน่ะเซนเตอร์แบ็คที่ติดโทษแบนน่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
1: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
0: เซซ่ามอนเทสไม่ใช่มาติน
1: แต่ไอ้นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
0: ใช่
1: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
0: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
1: คุณสตาลินบอกผมรักเซียนสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
0: หวานเจี๊ยบ
1: โอ้สุดยอดน่ารักมากSMS หน่อยกูมานมาอีกแล้วเหรอ
0: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมรู้ทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
1: มีแต่นักวิ่ง
0: มีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าวคนอื่นมีอีกตั้งเยอะนะครับ
1: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟัง
0: ครับ
1: โอเคก็ขอบคุณครับ
0: สวิตช์ออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรมวิดครับ
1: จังหวะนี้ผมพักสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาเรมวิดครับเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านมา13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด์
0: เขาอาจจะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
1: โอ้เมื่อกี้มึงจิ้มก็เข้าแล้วขออภัย
0: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรมอนไฟเลอร
1: ์นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมากระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานี่คนละค่ากับคุณนะครับนี่แล้วกูมานเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ
0: บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเลยมา
1: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วฮะ
0: เมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
1: เมื่อวานตามทรง
0: เมื่อวานตามทรง
1: เมื่อวานนี้โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ตั้งแต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซ็นเตอร์แบ็คครับอคันจิมาเนลอคันจิเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกมาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเบรินเดมิโรวิชให้อีวานสุจิตเบิ้ลลูกนี้หลักลอยอู้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
1: บอสเนียเถียงอ่ะเป็นทางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็ควัยรุ่นครับดิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็คตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
0: ให้ใคร
1: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับมีคุณวิทยพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่2คนได้ภาคสวิตช์2นัดไม่ต้องก็ได้นะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
1: ์ใช่เรา
0: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไป
1: แล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ก
0: พี่โอ๊กแอฟริกาใต้ไป
1: เราอาจจะเกิดที
0: ่
1: ซูริก
0: ใช่อ
1: าจจะเกิดที่ซูริก
0: ใช่
1: นะครับ
0: โลซานอย่างเง
1: ี้ยเวเฟอร์
0: ใช
1: ่นี่บอกขาติดได้1ฮาครับจากคุณธิพงศ์
0: ครับผม
1: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับคุณรัฐยลักษณ์โอ้โหบอกว่าสวัสดีครับคุณคมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
0: ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวานแล้ว
1: เฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
0: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของเกมกาหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วค่อยตื่นมาดูตอนเช้า
1: ทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS กับ489 899

0: อ้าวทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้ออกมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวของเอนดอยครับ
0: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้านี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นไหมครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยเหรอฮะ
1: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเบียร์ไปฝากแบงค์สวิตครับผม
0: เป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
1: ถูก
0: น
1: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับบอกสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกโอ้วันนี้ก็ในสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
1: ถ้า
0: ธนพล
1: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอก
0: หมายถึงว่า
1: ประเทศเขาเลย
0: เพย์เพอร์วิวแล้วอเมริกา
1: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
0: ใช่
1: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านแล้วนะครับณเวลานี้200,000ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตศูนย์บอสเนียเฮอร์เซโกวีนา0ครับ
0: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
1: นาฬิกา
0: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
1: สวิตเหร
0: อ
1: ก็หลอดไฟไง
0: ฮะมุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
1: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซิแวงวิทแมร์จี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิทตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับอะไรคุณนึกถึงอะไรสวิตอะไร
0: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
1: ผมจะข้าม
0: อะไรอ่ะ
1: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตแล้วก็คุณก
0: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
1: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะ
0: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟิลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบหกหลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อนครับ
0: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตไม่เกี่ยว
1: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
0: แต่ตอนนี้สวิตบุ๊กไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
1: อู้ซีแวงวิทแม่เพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
0: เปิดนี่เสียงแบบนี้โอ้เปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับสวิตแมร์วันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
1: มีบอกว่าจบบอลโลกนี้ผมของดดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะน่าจะอ่อมจากการแบบว่าติดตามกับทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
1: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
0: เงินอนาคต
1: เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษครับ
0: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับในอุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้แดนดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
1: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
0: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99
1: เ
0: ลย
1: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
0: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
1: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆที่เหลือเป็นแค่เงา
0: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
1: โอ้
0: พร้อมไหมฮะ
1: มาเลยครับ
0: นี
1: ่ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
0: เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับ

0: ผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
1: กานิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับหัวไม่ต้องยิงประตูขอแต่มุมเยอะๆก็พอครับผมถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชาลิตกาลิชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
0: ก็รับทั้งเกมอ่ะ บอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
1: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
0: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรโมฟรอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
1: ระหว่างเขาไฮเดรชันเบรกเราก็ต้องฮิวไลท์กันนะครับ
0: คุณเอานี้คุณเอาอันนี้คุณ
1: ไม่คุณหยิบตรงนั้น
0: ได้ไงคุณก็ลองไปแบบว่าดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
1: ใช่นะครับเขาไฮเดรชันกันเราฮิวไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิวไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M Quad Super Fans ครับในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ1ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตร Mcord Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตร Mcord Super Fan เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ Mcord Super Fan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร Mcord Super Fan Diamond เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก Mcord Super Fan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
1: ผมนี่อยากได้มอไซค์มากเลยมอไซค์ไฟฟ้าเน
0: ี่
1: ย

0: แต่ว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ขอรางวัลที่2
1: ขายนะครับ
0: ให้ได้ก่อน
1: เออ
0: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเนี่ยต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
1: ถ้าซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวต
0: เออ
1: นะครับยิ้มตั้งกันดิ
0: ล่ะนี่ไงไม่แต่

0: พนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไง
1: อ่าฮะ
0: พี่เอกฮิมงี้เล่นไม่ได้
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
2: บอลสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
0: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอไฮเดรชันเบรกเนี่ย
1: อ้าว
0: ขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหาเงินไปโหวตใช่ไหม
2: ใช
0: ่นี่ไงขอที่สวิตเซอร์แลนด์
2: อ
0: ๋
2: อ
0: เ
2: ขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี
2: ้ก่อนฟาร์มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับ
1: มาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลาง
2: ไฮบอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันมาก่อนเคลราชินัทให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับไปอยู่ทางซ้ายครั้งนึงครับซุนยิดให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอเลวแบกโควิดไม่ได้อีกครับอืมแล้วลูกนี้แซกคอลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
0: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางโคลาซินัชครับ
2: มีคนถามบอกพี่สดนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้ายๆไปทางนู้นแล้ว
0: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
2: เจลีกก็เอาเหรอ
0: ก็น่าจริงๆงานอาชีพผมก็รับจ้างครับ
2: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
0: ครับ
2: นะครับ
0: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
2: ใช
0: ่คุณธนากรถาม
2: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
0: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
2: เคยมีคนมาจ้างเหมือนนะ
0: รับสิเราอะไรอ่ะ
2: ไม่เป็นจริงๆ
0: เฮ้ยมันได้ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
2: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนีย2คนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียนรีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
0: ทางด้านของ
2: ชูอัลปิเนโรเลยครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
0: นูโน่เมนเดส
2: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
2: นูโน่โกเมสกองหน้าที่ไม่ให้บอกว่าคอลัดไลเมอร์ฟาวก่อนนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละชูอัลปิเนโรคนนี้นี่แหละ
0: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
2: ใช่ใช่เพี้ยนเพี้ยนอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี้
0: คุณธนากรบอกว่าบิ๊กป้อมติดไหมครับสวิตชุดนี้ตอนแรกผมมางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อนน่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
2: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
0: ครับ
2: ครับผม
0: สวิตนี
2: ่ได้มาหนึ่งขำจากเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
0: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
2: ยังไงครับ
0: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
2: ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
0: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เลยแบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
2: ที่เป็นรูป
0: ต้องมาจากสวิต
2: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็ใช้ก
0: ัน
2: จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับศาสตร์ยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวเนี่ยดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลืองครับ
0: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
2: มีบอกตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยมีการพูดถึงกัน
0: เยอรมันปะ
2: หมายถึงว่าชาติ
0: ทั้งหมดเลย
2: แบบ
0: ตั้งแต่จัดมา
2: เหรอเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
0: ดูนี้ก่อน
2: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮิโบรวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับ แล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกโกโกเบลอีกครับ
0: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่า

0: โคเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชไปอีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
1: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลี
0: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
1: ครับ
0: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
1: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
0: เหลือจะเชื
1: ่อส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอเบเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอเบเชอร์อีกรอบนึงก่อน
0: นี่ก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
0: ์เออกริบ
1: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
0: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชเออครับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่นำครับสวิส
1: บอลตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเวดินเดมิโรวิช
0: นี่ก็ถามคนเราซื้อหนักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะคร
1: ับ เกมที่แล้วอ่ะไม่มีคนเราซื้อหนักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอหลังผ่าน70นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
1: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมูฮาเรวิชออกไปอีกครับมีคุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกนะเนี
0: ่
1: ย
0: อันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
1: ่
0: สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่มีชื่อตอนชุดเล็กอ่ะ
1: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงซาบูชา
0: อ๋อซาบูชา
1: ตร
0: งหน้า
1: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์อาจจะมีชื่อ
1: ที่รู้อายุเลยนะ
0: พวกเอลิสเซฟาโลวิช
1: ฮาริสเซฟาโลวิช
0: อีใครแกดุ๊กเก่าๆสวิสนี
1: ่อ่ะไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรี
0: โอ้ยนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาฟุซาดิ
1: โอ้โหมีเนี่ยชื่อเลยนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
1: โปรตุเกสมันจะมี
0: นี่เซฟานองโช
1: เซฟานองโช
0: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
1: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
0: ใครอะ
1: สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
0: โยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
1: ไม่ใช่กองหน้าดิ
0: กองหน้า
1: เ
0: หรออ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
1: เฮนโชด
0: สเตฟานเฮนโชดกับซัมมี่ไฮเปีย
1: ซัมมี่ไฮเปีย
0: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
1: ใช่ไหม
0: เตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังหม่งเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
1: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
0: ใช
1: ่เซฟานลิสไตเนอร
0: ์โอ้โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
1: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิตเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนเอ็นดอยอีกครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาเอ็นดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนเอ็นดอยออกอีกครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอ็นดอยอู้บ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
1: โอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตนี่อเล็กซานเดอร์ฟราย
0: โอ้โหกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
1: ใช่
0: ทูลูเซนเดรอส
1: ลิสไตเนอร์
0: ลิสไตเนอร์เออชาก้าดีทุกทีมยกเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอลบอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
1: ฟิลิปเซนเดรอส
0: บอกแล้วไงผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรโมวิชให้บอลมาทางซ้ายอาลายเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกินครับ
0: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างนะโคตรขยัน
1: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟใช่ไหม
0: เอ็นโซซีโฟ
1: อดีตกองหน้าม
0: ีอีกไหมอันนี้คุณหาใช่ไหม
1: เออกำลังเปิดไล่ดูอยู่มีชื่อใครบ้าง
0: จริงจังเลย
1: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
0: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
1: นี่แหละซีโฟใช่ไหมเออเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาท์ได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ทั้งหมดนะครับ
0: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
1: เหนื่อยละ
0: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอาท์นะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงๆมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับเออก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคินที่คุมทีมอยู
1: ่คุมทีมอยู
0: ่ส่วนฮาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาเซลกันเมื่อก่อน
1: ฟาเบียนฟรายชอบกิงแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟราย
0: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนะสนกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: อ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
0: มีคืนเดียวอะ
1: เต็มนะเออ
0: ไม่คืนฝรั่งเศส
1: ค
0: ื
1: นอาร์เจนะเออคืน
0: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียและอีกคู่หนึ่งอะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
1: ขาดหมดนะอาจจะนิโนอาจจะนิน่าเลย
0: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาจจะนิน่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
1: ใช
0: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
1: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
0: มีวันนั้นวันเดียว
1: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
0: แต่วันนี้นี่คว่ำหมดแล้วเช็คแล้ว
1: อ๋อเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะจำสับ
0: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
1: เขาเรียกว่าสนโต
0: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดบรังโกจังโกและชิชาริโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อแต่คุณปูโยไม่ฟิตเลยฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาริโตก็เลิกเล่นไปแล้ว
1: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคุณบล็อกบลังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับพาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนหนักกว่าได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโก้ยิงครับ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิงคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโก้ได้แปลด้วยซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
1: ครับ
0: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
1: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮาร่า กลับไปเล่นที่ชิวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตั๊ดโอเค
2: อัน
0: นี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
1: อ๋ออีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
0: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกชื่อเอเดน
1: เอเรน
0: เดดิยอก
1: เออใช่
0: ก้านยาวหน่อยกองหน้า
1: ใช่ใช่
0: เคยอยู่เลเวอร
1: ์เอมันไม่สีนะ
0: ก็
1: เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะ
0: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
1: เออแต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนนึงที่มันเป็นแบลดเอ็นคูโฟอ่ะเออนั่นแหละผิวสีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิสดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยเอ้าเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
0: จะจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับพี่สวนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณธงเชียร์สวิตครับ
1: อันนี้มีคนบอกว่าซีโฟนี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับอาคันจีนี่ได้แต่วน
0: นี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากินี่ไม่ได้เล่นหรอครับ
1: ไม่เล่น
0: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
0: ยังไม่แขวนสตาร์ท
1: หลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชากินี่เนี่ย
0: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
1: ชาก
0: ินี
1: ่ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชจีจากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับ
0: โอ้โห
1: ทำสวยครับบอสเนียลูกนี
0: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคลาซินัชต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้โหทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
1: แต่มุมของบอสเนียเอไลเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: ของสวิต
1: คิกสว
0: ิ
1: ต
0: ช์นาทีสุดท้ายนะครับแม่ยังไม่มีประตูครับสวิตแลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
1: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยนะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ส่ง
0: คุณไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหน
0: หรือคุณ
1: ต
0: ื่
1: นเร็วมากกว่า
0: ดูคู่แรกเหรอ
1: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
0: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีมอ่ะ
1: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
0: แต่ก็มี2ลูกนะ
1: เออแต่มี2ลูก
0: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้างอ่ะ
1: นี่ออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปรแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
0: เออเห็นน้อยเดนมาร์ก
1: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อคือนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
0: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สกอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร่
1: ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
0: แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพ่นเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
0: คือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอะครึ่งแรกอะเช็คพยายามสวิตพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิตทิ้งมาซ้ายแดนเอนจอยครับ
1: เอ็นดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับเอ็นดอยบอสเนียรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับเอ้าแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกอย่าเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชวิตเซอร์แลนด์ทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรโมวิชครับดักไปได้ก่อน บอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเมมิดดวลกับเอบิชเชอร์สุดท้ายเอบิชเชอร์จิ้มออกข้าง
0: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
1: เชฟยู
0: เชฟยูเลยมาเนี่ย What's the point in throwing that ball into the area when you've had no joy at all yet คือเอ็นดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาบาเลสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับแล้วล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปิเนโรบอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นริคาร์โดโรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ว่าทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
0: อ
1: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตครองบอลเยอะกว่าครับแต่ใครเล่นดีสุด
0: ไม่ดีนะคน
1: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอไลเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเนียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
0: นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง600สิทธิ์โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโหวตหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย0-0 นะครับ
1: ทันกันหมดเลยนะคร
0: ับ เกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expected Goal ของสวิสเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06 ส่วนบอสเนีย 0.18 นะครับ
1: ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
0: ที่ไม่มีประตู
1: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
0: ส่วนผลบอล นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้1-1นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะเมลันฮาม2-1แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ1-1นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก1-0
1: ครับ
0: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกไทยฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์ซองนาว3-1นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
1: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี
0: ่เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
0: ขาวสะอาด
1: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
0: หรือเตะมุมมาที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
1: ครับพักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโด

0: เกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้งสองชาติ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6565

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 02-201-6569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมบุกล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านโนอาห์กาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกีอัมดูนี
2: ่สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: บนๆขอบๆแบ
0: บติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่านี่บอกไม่มีภาพให้ดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับ
1: เออ
0: นะครับ
1: นี่บอกไว้เหลือกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
0: มีว่า
1: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
0: ม
1: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
0: มีบอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับโอ้โห5เลยเหรอ
1: ก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
0: ้แฮร์รี่เคน
1: เออ
0: เออร์ลิงฮาแลนด
1: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี
0: ้เนี่ย 4-5 คนนี้แหละนะครับมีบอกว่าเล่นน่าเบื่อมากครับคู่นี้
1: จริงครับ
0: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนดีวะเม็กซิโกเกาหลีใต้
1: เช้าไง
0: ใช่
1: แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาร์แล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
0: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
1: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
0: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟาสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิวไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
1: กระแทกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: เอาเหรอผมใกล้ไปเหรอ
1: เออ
0: เดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
1: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
0: ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
1: อ๋อไม่ดังหรอก
0: คือผมเป็นคนเสียงดังผม ก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
1: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนตัวนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
0: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
0: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับแล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
1: ฟ้อง
0: เหรอว่าอาจารย์เอ้ยอาจารย์ผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
1: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
0: บอลซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรมอวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรมอวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
1: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแก้เกอร์แล้วปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแม่เก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาริกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโล่นะครับ

0: อายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
1: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาซินัดครับไปผลักกรานิตชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
0: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอ้ทาริกมูฮาเลโมวิชเนี่ย
1: ใช่ใช่เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว
0: ่มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูปะคือเคยเชียร์ปะยูเวนตุสเน็กเจน
1: ยังยัง
0: เออมันจะเป็นทีมลีกล่างของ
1: เ
0: ขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนแต่ถ้าคุณไม่เชียร์ถึงเซเรซีเนี่ย
1: โอ้ไม่ไหวละเซเรบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกครึ่งกันมาได
0: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบลมเลยก็จริงนะ
1: แดนดอย
0: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
1: เปลืองใช้โอกาสเปลืองครับเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบล็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยมามืดคุณไม่เชื่อผม
0: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบ
1: เ
0: ข้ารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณก็ถึง
1: คุณต้องเลี้ยงแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
0: โอ้ยนอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอดีอาคองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
1: แต่เรื่องที่ผมชอบเดียร์คองโกมากนะถ้าคุณดูวันนี้นะกองหน้าเขาอะเซนดริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะคือแบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
0: ไม่แต่ไอ้บากัมบูถ้ายิงโคมๆอีกนิดอะผมว่าโปรตุเกสมีถึงทางมีถึงแพ
1: ้พอดีมันเป็นบากัมบูไง
0: เออแต่วิซาไอ้หม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุเกส
1: เฮ้ย
0: จริงๆไอ้ชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
1: ครับ
0: แต่พอไอ้วิซ่าหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
1: ร้องเฮ้ย
0: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
1: ส่วนสวีขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
0: ถามวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกสต
1: ั
0: วส
1: ัง
0: หารเลยแต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอ้เช็คอ่ะ
1: สวยนะ
0: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
1: ก็
0: ผู้ตัดสินสหรัฐ
1: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
0: คุณรัฐคุณรัฐยลักษณ
1: ์วิกตอเรียเพนโซเออ
0: คุณรัฐยลักษณ์บอกเล่นแน่นอนค่ะเห็นด้วยฮะ
1: คืออ่านเอเวอเรสต์ยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนเนี้ยจังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นี่ก็ถามกาตาสู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาเล่นเตรียมเนื้อเตรียมตัวเล่นรับตรงเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมแบบสู้ได้
1: ใช่
0: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาเห็นเป็นแคนาดาเน
1: ี่
0: ยมันจะแลกไงแล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
1: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคนาดาน่าจะใช้ไคลาลินเล่นหน้าเป้าละ
0: โอ้โหวันนั้นยิงคมเลยโจนาธานเดวิดนี่อย่างแย
1: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆเลยแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวาการ์ดอีกอ่ะ
0: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
1: เขายิงนะเว้ย
0: เมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาร์ซ่าฉาดใหญ่อ่ะแบบ
1: ผมเชียร์ให้มาซะนอนนะ
0: กอดอนตัวที่บาร์ซ่าซื้อไปเนียบกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
1: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
0: ขยันอย่างเดียว
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
0: มูลาซินักนี่บางทีเก็บแรงไปเล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่ไหมแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ใช่ป่ะ40เนี่ย
1: 30ไม่หร
0: อก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์
1: ประมาณนั้นส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโกวิชฟาวอีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
0: เอาตามตรงนะณเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิต

0: ชนะ2 ประตูที่บอกเลยว่าเหนื่อย
1: เต็ม
0: ที
1: ่
0: อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันอ่ะเมื่อกี
2: ้เอลเวสเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
0: เข้าได้ดิ
2: ไม
0: ่อันนี้อ่ะโอ้โหเรียบร้อยตายแล้ว
2: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
0: นี่เขาบอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะฮะอยู่บอสเนียนั่นแหละ
2: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมไฟเลอร์เปิดแล้วได้มงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอบิเชอร
0: ์นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
2: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
0: บิ๊กจุนนั่นแหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับเอบิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
2: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
0: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
2: อยู่ไลน์ครับผมโทรได้021143990ครับ
0: จ่ายไป 1,000 มีทอน10 บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
2: นอกจากได้พยุงเข่าแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
0: กระเป๋ากระเป๋าคาดเอว
2: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
0: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิลไลฟ์อาจจะเอามาพยุงศีรษะ
2: อาจจะต้องฮิลตัวเองก่อน
0: เอาสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
2: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
0: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เตะมุมนะครับสวิส
2: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
0: โสมขาวนี้ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
2: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะเกาหลีใต้กับเม็กซิโกอ่ะแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมหนึ่งแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
2: มีลาเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี้
0: อดีตกองกลางบอสเนีย
2: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมธงฝั่งซ้าย
0: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาก็คงมีเจ็ตส่วนตัว
2: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทรัมป์จะหลายเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหมกไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิโคลัสฟาซิล
0: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับค
2: ือ
0: มันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
2: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่เตะมุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
0: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
2: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
0: ใช่
2: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
0: นี่บอกดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตี5เนี่ยไม่ไหวจะตามเทียร์ค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตี4ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนทุนแฟนนอนนะเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่าไง
2: ครับ
0: บอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
2: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยนะเว้ย
0: ให้มีเถอะ
2: เป็น global เลยนะเว้ย
0: โอ้ให้มาเถอะ
2: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปอีกครับ
0: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
2: ้นี่บอกว่าไม่มีโฆษณาอ๋อขวาจังหวะนี้ เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักกลับมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
0: มาทรงมันกลืนกันไง
2: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
0: ครับ
2: เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี
0: ้มีสวิตถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟไม่ติด
2: ใครสับเก่งเอา
0: ใครสับคัดเอาดิ
2: ใครสับคัดเอาวะมีถามบอกหมอเมาจะมาพักแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกระพักเลยครับ
0: คุณลองถามเขาสิคุณจ่ายกับหมอเปล่าขนาดป่าแปะยังพักเลยหมอเอาสักแมตช์ไปละ
2: ก็ไม่แน่นะ
0: เดี๋ยวให้มาพักอาทิคมเนี่ย
2: เดี๋ยวผมฝากทางที่เจ็ดดีกว่า
0: คุณไปสับพยอแกหน่อยแต่ตอนนี้60นาทีแล้วเนี่ย
2: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
0: มีเสียงดังใส่แก
2: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
0: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมาละทีเหลืองแรกมานาที59ครับ
2: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอนดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
0: นี่เป็นไง
2: ด
0: ึ
2: งเสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
0: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมังที่มือด้วย
2: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเงี้ยนัด3ยิงโหดมาก
0: เหร
2: อคุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
0: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสถิติมาอวย
2: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมอนเบิร์นจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิร์นต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
0: เริ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีบอลฝั่งขวานะครับซิวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอเตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอนดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้โหต่อยเหลืองมาติดๆเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารจี้ครับ
2: ชูบอกกับใหม่ FIFA เรื่องเตะบุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรออังกฤษประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไปเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบแค่โทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
0: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
2: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนถ้าจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับทำไมถึงรู้สมัครไปแล้วนะครับคือตอนแรกมีแพ็คโมโนมยังไม่ออก
0: นี่คุณมุดเลย
2: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนมันแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
0: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
2: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิคลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับ
0: delightfully flighted ball in. It actually gets headed against Mbolo. จังหวะมงจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยนะยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นบริวเอมโบโลครับมีจังหวะเปิดเตะมุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะตะจริงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
2: เป็นเอสเมียไบรักตาเรวิชนะครับตัวรุกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมาอีกคนใครครับ
0: ไอบารักตาเรวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นป่วนแน่นอน
2: ส่วนอีกคนหนึ่งคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของทาฮิโรวิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
0: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบารักตาเรวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิชลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาริโฮวิชนะครับไม่คุณต้องกดนี่แบนไป
2: โอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
0: คือต้องถามว่าอยู่วันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
2: เป็นเขมรหรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียอิวาซุนยิตเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิคลาคาติดถ่ายไปทางขวามีบอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
0: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอ้ลามินยามาลเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเทปเวิร์ดไม่ได้ไง
2: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
0: ใช่
2: ราฟาเอลไวก้ากับ
0: อาราโฮ
2: อาโทมัสอาราโฮอะคือคู่จริงของเขามันจะต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
0: ครับก็เลยโดนมงไปไงโจวิซ่ามงโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
2: เซอาดโคลาซินัดรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนิโกเอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออฟซักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัดแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี้
2: โคลาซินัดนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
0: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
2: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
0: ร่างกายเริ่มไปแล้วโคลาซินัด
2: ใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยชอบทุบชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
0: โจรก็ยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอ่ะ
2: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
0: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียนี่ยังไงกล้องจับมา
2: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้ก็กล้าพูด
0: ฟรีคิกของบอสเนีย
2: โดนมงสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วลงเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
0: เดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูเบนวากาสเร็วนี้แหละ
2: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชผมว่าวันนี้ไอ้เนี่ยเล่นดีครับเอเลเบโกวิชเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอไลเบโกวิช
2: จังหวะนี้บอสเนี่ยย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
0: อ๋อเพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
2: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัดกองไปแล้วครับมีบอกว่านะคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะทั้งส่วนอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาร์ตินโอเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้2,000กว่าบาท
0: ตัวนี้
2: ไม่แพงด้วย
0: ทำไมปืนมันงอๆมันแบบมันงอ
2: ๆเฮ้ยพี่ทันคิดโอ้โหขึ้นเลย
0: แซวแซว
2: ขึ้นเลย
0: ปืนมันแบบ
2: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามอ่ะนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเสื้อซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
0: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
2: เอา
0: ถอดให้เลย
2: เอาไปถอดเสื้อกลับบ้าน
0: โหเอิดซะด้วย
2: ส่วนจังหวะนี้สวิตหน้ากรอบเขตโทษเอ้า
0: ไม่ได้
2: เฮ้ยไม่ให้เฉย

0: ซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมาเดดิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซูเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไว้ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะระย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: แหมชัวปิเนโรนี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาแล้วครับ
1: ออกฤทธิ
0: ์มาแล้วครับเคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทึ่งเสียวมาแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่ค่อนข้างค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดเรชั่นเบรกวันนั้นอ่ะคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิ
0: ไปพอแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ง
1: ั้นผม
0: ของคุณดิ
1: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะคุณฮักเขาเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมได้ที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนเป็นแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตร Super Fan นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20 บาทนี้ได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะ Mcot Super Fan Diamond นะครับ500 บาทได้ถึง300 สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจ Mcot Super Fan ที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนนี่แบบคู่ชิงแน่เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
0: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
1: ฟุตบอลอีจะคัมมิ่งโฮมเหรออื
0: ม
1: แต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
0: เล่นดีนะอังกฤษ
1: เกมแรกโคเอเชีย
0: คือแบบแล้วเหมือนแบบโทมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เขาชอบของเขา
0: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
1: เขาไม่เอาจอห์นแดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีละ
0: ไม่ชอบเหรอตัวพวกเนี้ยไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นน่ะ
1: นี่ก็ถามนอกจากเคปเวิร์ดเกลือซาวคองโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอร์แดน
0: อุซเบกิสถานครับอ
1: ุซเบ
0: จริงๆมี4ชาตินะเดียคองโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
1: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ด
0: เคปเวิร์ดคือราซาว
1: ราซาวครั้งแรก
0: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียคองโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
1: นี่จากข้อมูลจากอนิคม PR ทีมชาติ DR คองโก
0: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
1: แอฟคอนเหรอ
0: ไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
1: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
0: ผมไปถึงนั่นเลยเลยรู้จัก
1: ตรงเปล่าไลอัพตรงเปล่า
0: ตรง
1: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลอัพไม่ตรงไลอัพไม่มา
0: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภามาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
1: แล้วก็ไอด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
0: จาเมกา
1: จาเมกา
0: ใช่
1: จาเมกาตัวดีๆเยอะๆเลยนะเอเนี่ยลีออนไบลี่
0: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
1: เอธานพินน็อก
0: มิเคลแอนโทนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจาเมกาเรียกหมด
1: ไอ้นี่ไงของ
0: กรีนวูดไง
1: แต่กรีนวูดเขายังไม่ตอบตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจาเมกา
0: ใช่เดมไรเกรกเนี่ยจาเมกาไงแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคูราซาวที่เป็นฮอลแลนด
1: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
0: คูราซาวนี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอร์เก้นเลิฟคาเดียพวกอะไรพวกนี้

0: ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
1: อะไร
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: นาที73แล้วเนี่ย
1: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตาร
0: ์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลเร็วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ทดิ
1: อืมคือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ
0: ่เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี
1: ่ส่วนสวิตซ์สายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบอกบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับครูคลิกอยู่ได้ตะวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
0: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียส่ายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบีครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ10
1: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยริคาร์โดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปเลยครับ
0: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตช์เปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซประธานอาบิเชอร์มันซัมบี้มาแทนเอนดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสลงมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
1: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
0: ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
1: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้และจังหวะนี้ริคาร์โดโรดิเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
0: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอความมั่นใจมาจากไหน
1: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
0: เยอะไป
1: ทีมมันแทบจะเท่ากันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ประตูหนึ่งมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับ
1: โอ้โห
0: มาเปิด
1: ก็ไม่ม
0: ีไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
1: บอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
0: ์ก
1: ็ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาร์ได้
0: แล้วถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
0: โยฮันมานซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับอายุแค่20นะจริงๆก็เป็นดาวเด่นฝ่ายบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4อัสซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
1: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมสบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานซุนยิตให้มาขึ้นบอลของซุนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
0: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูได้เสียกันนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
1: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับ สวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟรายเลอร์โอ้แล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอบิชเชอร์แดนเอนดอย
0: คา
1: เบียนรีเดอร์
0: ไปเสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
1: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นโยฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้ขอเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคือหลังมาให้ซุนยิดแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดบล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคราชินัดรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเปลี่ยนออกไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
0: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
1: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
0: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
1: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอมโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรโมวิชผู้ตัดสินบอกว่า
0: แดง
1: ใบแดงเลยครับโอ้โหอู้ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟสชั่นอลฟาวล์ครับ
0: คือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไว้แล้วแล้วมีเอมโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเรโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบริวเอมโบโลหมายความว่าฟาวจังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
1: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับ
0: นี่ไง
1: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกต์นั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกมูฮาเรโมวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างอยู่ล้าง
0: ใช
1: ่โอ้โหเครียดเลยครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
0: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรนะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิตเนี่ยก็เยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
1: มันดูแบบ
0: เยอะไปอะไรเง
1: ี้ยสวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
0: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากัสนะครับขวาวากัสซ้ายชาก้า
1: วิ่งมาปั้นลูกนี้ยังตัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสฟราซิลยกกลับเข้ามาโดนสกัดออกมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากัสคืนลูกนี้กลับมาที่วากัสอีกรอบนึงครับรูเบนวากัสทางซ้ายให้มาโยฮันแมนซัมบีซ้ายสุดรออยู่แมนซัมบีจี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังอีกครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
0: ้โอ้ได้วางเท้ายิงว่าสักครู่ครับรูเบนวากัสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูกสองครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
1: เอาล่ะครับเตะมุมของรูเบนวากัสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
0: ไม่รีบครับสวิสเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
1: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสนใจภาควันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กแล้วไปแขวน
0: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
1: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาแล้วแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไป
0: จมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับเขารู้หมดอะทีมนี้ถนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับแบบโอ้ผมเคยพากลิกเอิงกับเขาอะ
1: เออ
0: กูยอมคือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
1: คุณรู้ไหมสตัดเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
0: ไม่รู้
1: คุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้ดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าภาคชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิดเน
1: ี่ยก็ผมไปภาคลิเอิงซีซั่นที่แล้วอ่ะไอการออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสลิเอิงอ่ะคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสว
0: ิ
1: ตตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสพอตัวไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
0: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง 2-0 นาที84นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลกันจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับเอื้อนบากาสแปรไว้ขวาบอลเดียดนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิตโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
1: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวเล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ 2-0 ครับนิ่มๆเลยครับ
0: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
1: ใช่ไหมแล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลยนะ
0: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
1: อ่ะทำไมทำมาไม่เงียบเลย
0: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
1: บอสเนียพอเสียมูฮาเรมอวิทไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
0: ว่า
1: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
0: ยังไงใช่ไหม
1: เออเพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์ดิครับ
0: นี่เอิดเลยเอิด นาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
1: พอนำ 2-0 ปุ๊บเราไปได้แล้ว
0: เออนะทุกทุ่มครับสวิตช
1: ์แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน์
0: มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได
1: ้
0: มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอล้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด้
1: นะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานดีโอมองเด้100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สวนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะที่สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับบอลล้นออกมาโอ้เท่ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะครับสติไม่เสียนะ
0: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบริวเอมโบโล ก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอโมโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกับกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้อ้าวแล้วจะเปลี่ยนครับบิลเอโมโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักผู้เล่นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
1: เอโมโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
0: เป็นเซดิกอิทเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
1: เซดริกอิทเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดริกอิทเทนนี่29แล้วครับผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโนหมายถึงว่าผมเหร
0: อ
1: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
0: มาแล้ว
1: ห่างเลยครับมาสบีมาอีกแล้วโยฮันมาสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของ AS อ่ะ
0: อ๋อค้นหานักพากย์หน้าใหม่
1: เออแล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะวะ
0: เอาแล้วทางซ้าย
1: รูเบนวากัสตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงถล่มทลาย
0: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดสลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาซันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
1: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3ประตูต่อ0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
0: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปะกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
1: โอ้โหนี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ1-0นาที74 2-0นาที84และ3-0นาที90ครับ
0: ก็เปลี่ยนเอนดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
1: โอ้เซอร์เกย์บาร์เบรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 น่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ3อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
0: นี่จะมาบุกเอาคืน
1: เถียงไงเถียงเถียงแม่มามันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีบอกสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
0: โอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไอ้วันที
1: ่แต่วันนั้นนั่งเงียบกิบ
0: ไอ้วันเจอกาตาเนี่ย
1: วันเจอกาตาร์เหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมป
0: ั๊
1: บอะไรนะ
0: ไอ้ลูกบ่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่เอรินเชโก้หน้าซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
1: ครับ
0: เหลืออีก4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
1: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละไลฟ์พอเห็นละจบ
0: เตะมุมของบอสเนียครับจะไล่มาได้หรือเปล่าม
1: ีคนส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบ
1: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
0: เถียงไง
1: แต่1-3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
0: เอ
1: าทีนี้สถิติ
0: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สุดสวยเลยมามิก
1: ยิงไกลของทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
0: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
1: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับโอ้โหมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสโลวาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
0: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยหม่งเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
1: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
0: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันอยู่ครึ่งแรกเขาทำอะไร
1: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
0: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับแกบ2นาทีเศษครับ
1: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับ
0: จริง
1: ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกนี่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
0: 0-0
1: ไม่ค่อยเข้าเรื
0: ่องแล้ว0-0
1: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมุตินะ
0: สมมุติ10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เสียหายแล้ว
1: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เดี๋ยวเกิดปุ๊บ 3-2
0: ตัวใครตัวมันบอกเลย
1: 3-2 ก็เชียร์ฟรี
0: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
1: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละhopeful of reaching at least the round of 16 for the fourth successive time มีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโกออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอรินเชโกเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวปิเนโรนี่
0: การันตีชื่อนี
1: ้โอ้โห
0: การันตี
1: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
0: แต่โดนก็น่าจะคอนแทคจริง
1: แต่คอนแทคจริงครับ
0: น่าโดนแหละจังหวะนี่ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวีสแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชีบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
1: เอมาเมมิด
0: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
1: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
0: เทคแล้วก็น่าจะรอดยากอ่ะ
1: โอ้โหนี่เท่ากับว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้แล้วครับ
0: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโร่คนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
1: นี่ครับฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บๆๆๆๆแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
0: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: 4-1 ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล
0: ้วแล้วก็เป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดย สวิสนำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวากัส 2-0 นาที84 3-0 จากมันซัมบีเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตาร์มานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
1: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีอาจจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
0: ครับโอ้โหนั่ง
1: บอสเนีย
0: นี่กองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรก
1: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
0: แต่เจอกาตาร์ไง
1: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่อันดับ3จะไม่ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
11: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
10: เขาจะกินปิ้งย่าง
11: แต่เขาจะกินชาบู
10: ปิ้งย่าง
11: ชาบู
10: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต้ไอ้กับกาตาร์แคนาดาประธานโทษกาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่า
0: ส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลย
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะเจ็ดเครื่องเน
1: ี่ยนี่ออกเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพิศแลนด์จากคุณสะพงยินดีด้วย
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่หงรอดหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้แม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องถ้วยกองหลังอุซเบย์จังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลยSMS ยังมาได้นะครับ468-9899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้20คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดงอ่ะ
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคมสนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เฮ้ยวันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได
0: ้ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะไม่หรอกนะว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: นะนะวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซามอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ต้องใช้เอซันอาเบเรส
1: ต้องถอยเอซันอาเบเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไปมันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากจะบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาเล่นในบ้าน
1: ใช่กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้มไง
0: น่าจะเสมอมีสกอร์มาก
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่นี้เล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่ม
1: ั้ย
0: มองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่โดนก่อนจะเปิดแรกเพราะว่าไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก็ประมาณนั้น
0: บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตอ่ะมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานัดสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงเลยก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขา คือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะชนะได้
1: หรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ี2อ่ะ
0: เออก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะครับคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก
1: ูแคนาดามันดูกำแพงสูงเออน้องหงร่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วย
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918 914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมว่าตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ
1: ผมดูให้เลยละกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สับประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากุโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วครับ
1: คลายลาลินคู
0: ่
1: วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเรียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอร์ปาติกีเนี่ย4-3-3ประตูเป็นอาบูนาด้านะทุกคนเดิมที่เทนดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะฮะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดายเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบร์ชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
0: ชุดเดิมเลย
1: เออ
0: ถ้าจะโดนน่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่
1: า
0: เออพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะ
1: อ
0: าอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์น่ะมันเป็นไทออนบูเคนันด้วยไง
1: มาขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวานั่นแหละสำหรับกาตาร์นะคร
1: ับผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าผมมองว่า
0: เซนโคลอนเซ
1: ่ไอ้1แต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่า1วันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
1: ขาดไม่ต้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความหนึ่งทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีพี่สนวิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาอ๋อแนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทางไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากัสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะฟรีวิวด้วยค่ะนี่เขาติดใจอ่ะจัดการให้เขาด้วย
0: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
1: ก็ดวงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ดวงหน้าไปเลย
0: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
1: ไม่ซวยหรอกห่วยเองแหละไม่คม
0: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเงี้ยเออ
1: มันแนวรับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1 สิ่งที่มาริโซโปเชติโนมาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้
1: อ่
0: ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่วม
1: าเลยว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
0: ใช่ใช่คือ
1: แบ่งงานชัดเจน
0: งานชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
1: ้
0: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
1: ปารากวัยกับตุรกีเป็นไง
0: ปารากวัยไม่มีอะไรเพราะฉะน
1: ั้
0: นยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนจริงๆเหรอ
1: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
0: นี่แหละตุรกีมันต้อง
1: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปารากวัยอ่ะ
0: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาถึงจะเล่นดี
1: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
0: ฮะ
1: บราซิลกับเฮติเนี่ย
0: ถึง
1: บอลอั้นผมบอกเลยบราซิล
0: ผมว่าเกินแล้วว่าเกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะคือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
1: ใช่ขาดตลอด
0: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซื้ออย่างคาร์ลอันเชลติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะละไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสซุจูเนียมาทุสคุนย่า
1: ลาฟินย่า
0: เล่น3ตัวรุกกลาง
1: เห็นบอกว่ามีลุยส์เอลิเก้ด้วย
0: ใช่ใช่กลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละลุยส์เอลิเก้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่า
1: ฟาบินโย
0: จะเป็นฟาบินโย
1: แม็กกิมไร
0: ใช่บุนโดกิมไรคือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาซิเมโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว
1: ้
0: ย
1: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เกรสันเบเบ
0: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
1: ดาตาซันโต
0: ดาตาซันโตนะครับผมก็เลยมองว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
1: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอ้เดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติอ่ะรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
1: ะไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2
0: ครับ
1: เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโกตี5วันพรุ่งนี้ชนะบอลโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเบียดชนะเฮติมา 1-0
0: ชอบโมร็อกโกครับ
1: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
1: ี
0: ม
1: กินแม็กโทมิเน
0: ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอ่ะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
1: แต่คู่นี้ผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอ่ะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเขาเข้ารอบแล้วไงเออนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนั้นก็คือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันเนี้ย
1: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์เลยพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์หน่อยครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบา

0: เดี๋ยวดังเนี่ยคุณพงพันธ์
1: ขอโทษขอโทษครับผม
0: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่สอง
1: ก็มีข่าวกับใครเซนโซซัมเมอร์วิลอยู่นะ
0: เขา
1: จะเอาจริงๆเหรอ
0: ก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาติอุสแฟร์นันเดสก
1: ับ
0: เซนซัมเมอร์วิลสองตัวมัดรวม
1: เห็นว่าเคสของมาติอุสแฟร์นันเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบละมาติอุสแฟร์นันเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่สองแหละนะครับ
2: ครับ
1: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียวจบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
0: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เหรอนี่เป็นไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่เป็นไง
1: มีส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้สาย2
0: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
1: ทำไม
0: ช่วงนี้ธุรกิจ
1: ร้านเพื่อนผม
0: เหร
1: อคนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู่
0: พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เนี่ย
1: เอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณไปจริง
0: จบบอลโลกไปเลย
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
1: เอางี
0: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
1: ไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเลย
0: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
1: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
0: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
0: แนวไหนก่อนแนวไหน
1: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำควรจะมีความขวัญอยู
0: ่ชวนเจษฎาสีวิเศษไปด้วย
1: อะไรกินได้อ่ะไม่แพง
0: อะไรกินไม่ได้อ่ะ อะไรกินไม่ได้
1: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พ
0: อชวนเจษฎาไปด้วย
1: ได้หมดไม่มีปัญหา
0: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
1: เออเหลือเฟือ
0: เหรอทีม5,000นี่อยู่ถึงตีสี่ป่ะ
1: ทีมผมโอ้ยผมให้ยันเจ็ดโมงเช้าอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจไหม
1: นะครับสบายเหลือโอ้ปีตีสี่นี่ตีสี่นี่เขาเรียกว่าพึ่งแบบว่า
0: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: คล้ายๆแบบร้าน
1: เป็นเล้าอะไรแบบเป็นเล้า
0: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อเล้านี่มันตึงกว่าโคลันตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างงี้อีกนะ
1: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ่ะ
0: ไปกันใหญ่โอเค
1: ฟิลนั้น
0: แต่แนวนี้ไม่ใช่ใช่ทางเจษดา
1: ใช่เคยคุยกับเขาแล้ว
0: เขาชอบเดิน
1: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางว่ะคนละทางกับพี่ว่ะ
0: แต่ผมได้ทุกทางอย่าไปเยอะ
1: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
0: เดือนนิด
1: นิดพอดีครับเดือนนิดๆเริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลอนเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลอนเซ่ไง
0: เอ้ยไม่มีแล้ว
1: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่
0: ต้น
1: พี่ต้นมาอยู่นะครับ
0: มารู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
1: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับ
0: เออ
1: วันอังคารมาอยู่นะครับมาจัดเก่าเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ยยังมาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดครับสวิตนะฮะแล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับมาทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี
0: ้อัปเดตข่าวเลยดีกว่าอ่ะดูเรื่องตลาดซื้อขายหน่อยบางคนอาจจะอยากรู้
1: เดี๋ยววัน นี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่
0: อ่ะเรื่องของลิเวอร์พูลกับแยนเดียวบองเด้เนี่ยตัวลุกของไลฟ์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคสต
1: ์ปฏิเสธ
0: เขาบอกว่าไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชั่นแอดออนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนำหน้าอยู่1สเต็ปนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดียวบองเด้หรือเปล่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยเข ครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าว
1: อ๋อ
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เรื่องของฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเลโอนาร์ดเมสซี่เนี่ย
1: คือมันมีกรณีของ
0: พี่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี
1: ้
0: หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหา

0: ใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุด อะไรประมาณนั้น
1: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอเก้เมสซี่กับลีโอเนลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน
0: ้
1: าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนมาร์นะครับแต่ยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
0: ใคร
1: โอ้โหเนมาร์เนี่ย
0: อ้าว
1: สองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
0: มันก็มีหลายคน
1: อ
0: ัน
1: เช่ถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเลือกเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
0: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
1: เอาจริงผมดูวอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอะเมื่อหมดสภาพไปแล้วแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเอื่อได้ชื่ออ่ะ
0: ก็สายปาร์ตี้แหละ
1: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% อ่ะเพราะว่าเขาก็แอดอยู่อ่ะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุตไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
0: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่ไหม
1: ไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโอ้โหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุตไง
0: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
1: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี
0: ้ถูก
1: แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเออ่ะแต่ถ้าดูจากเรทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
0: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อคริสเตียโน ซัมเมอร์วิลล์นะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
1: ใช่ก็เกรดคือ
0: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโหแรดฟอร์ดดีกว่าโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคัดแรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
1: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
0: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
1: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
0: มีคนเคยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคมนะสนหนูออกงานตี 4:30 ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับคุณเคยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเรมี่มองกานะครับตัวลูกวัย16ปีกวัย16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อน
0: เขาบอก
1: ก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
0: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาว
1: แมนเป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเรมี่มองกามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอสโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอสโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียบีโกซูนละหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเรมี่มองกาผมเคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10นาที15นาทีอ่ะด้วยอายุแค่16 16
0: 17เอง
1: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองกาไง
0: ใช่
1: ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะประมาณ20ล้านยูโร
0: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
1: ไปปล้นเหมือนนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
0: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
1: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอาหมดเลยนะ

0: ตั้งแต่ฮูโก้อิคิติเก้นะ
1: อืม
0: แฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลอะแบบตัดหน้าอัวตลอด
1: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
0: มี
1: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต
0: ไ
1: ่ว่าเล
0: ไ
1: ่นอย
0: ไ
1: ู
0: ม
1: ่ในเมเจอร์ลีก
0: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแบบเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโต
1: โ
0: ร
1: ล
0: โต
1: าโต้
0: เอ
1: เอ
0: ฟ
1: ฟ
0: ซ
1: ซ
0: ี
1: ีมอนทรีอัล
0: มอนทรีอัลอิมแพคแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
1: ไม่เก่ง
0: คุณภาพมันต่
1: ใช่
0: ำ
1: แต่ถ้าจะ
0: แวนคูเวอร์เอฟซี
1: แต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีอัลโต
0: ส
1: โ
0: าม
1: โต
0: ทีม
1: อะไรเงี้ยนะครับ
0: สามเมืองใหญ่เขาอ่ะ
1: พี่บอกว่ากาตาร์นี่สมั่นน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่าอ้าวทำไมโอ้โหสงสารกุมารเลยผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี่
0: ลีโอเนลเมสซี่ไง
1: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาทิพย์
0: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะส่วนชนาทิพย์ประมาณ158
1: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
0: คุณเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
1: ชนาทิพย์158
0: ไง
1: พอดีเป๊ะ
0: บอลไทยถามสนได้
1: ใช่โอ้ยโอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก True
0: นอกจากอะไรก่อนเดี๋ยว
1: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยอีกเหรอ
0: บอลไทย
1: ตายแล้วนะครับเอ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงมีอาร์มซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
0: ขอบคุณมากทักทายอาร์มด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
1: ใช่
0: เต็มข้อ
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
0: ๆเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
1: บ้า
0: อะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเที่ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
0: เหรอ
1: เ
0: วลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
1: ไม่ใช่จริงๆจริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเอง
0: เหรอ
1: ผมก็
0: มันคล้ายๆ
1: แต่เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
0: มันคล้ายๆร้านอาหารสีรุ้งปะเขาสะพานควายอ่ะ
1: ไม่เคยไปเอาเรนโบว์เหรอ
0: คล้ายๆปะ
1: โหคุณอย่าไปเที่ยวเรนโบว์ดิ
0: ทำไมอ่ะดีกว่า
1: ดีกว่าเยอะ
0: เหรอหรือแบบคล้ายๆร้านที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอ่ะ
1: โอ้ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
1: อันนั้นหยาบ
0: อ
1: ันนั้นหยาบ
0: โอเค
1: นะครับอันนั้นหยาบไปนะครับ
0: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอ่ะผมด่านะ
1: อ้าว
0: มันไกลนะผม
1: คุณอยู่คุณพักไปแถวไหนผมจะได้วัด
0: ผมอยู่รัชโยธิน
1: โอ้ไม่ไกลมากไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
0: นะเทโอทินเหรอ
1: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
0: คุณก็ขยันนะผมอ๋อคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
1: เราแค่เชียร์เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอดอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อสศิภา
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟต
0: ์
1: ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลน่ะในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็งงเว้ยแล้วกิฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อยช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14 15ละนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางละท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
0: อยู่ท้ายตารางไม่ได้ดูเลยวันเล่
1: นเวลานี้นะครับที่เป็นบวยอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14 15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับ แล้วผู้ตัดสินน่ะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะแล้วนะครับชัวเปเนียโรเนี่ย
0: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงกลับมายิ่งใหญ่อะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
1: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
0: เขาแผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยไอเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อะโคตรดีมกไอวันที่อังกฤษเล่นอะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: หรือเอามาดีไหมเอามาดูกับดีแคนไลท์นี่กลมกล่อม
1: มันต้องอย่างนั้น
0: เหรอ
1: แต่มัน
0: ไม่มีข่าวไงมันไม่มีข่าว
1: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลียนเดสันนะเขาตั้งได้
0: เฉยๆผมอยากได้โตนาลี่ไงเซ็งโตนาลี่อยากไปสเปอร
1: ์เซนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
0: เอ้ย
1: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซนโตอ่ะถ้าจะเอาเซนโตเอาบูโดกิเบเรสดีกว่า
0: แต่บูโดกิเบเรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโตนาลี่ไง28แล้วอ่ะโตนาลี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไง
1: อ๋อน้องสัตสิภาพรเออผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสัตสิภาพาเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
0: นี่บอกว่าฝันดีค่ะคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
1: ณ์ฝันดีครับ
0: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
1: ฮะ
0: คุณเกิดพ.ศ.อะไร
1: เกิดปีหนู
0: ไม่เอาพ.ศ.ดิ252อะไร
1: 2527
0: จริงป่ะ
1: ผมรุ่นเดียวกับอู
0: ๋เฮ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
1: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไว
0: ้เฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋เขาห่างกับผม 2-3 ปี
1: อู๋กับผมรุ่นเดียวกัน
0: เหรอ
1: ทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกัน
0: อืม
1: แล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
0: อ้าวอันนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
1: นัทได้ยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
0: นี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
1: เออโดมินิกันเออผมไปจำชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ
0: นี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักขาวโอ้โหเรามาระวังนิดนึงนะ
1: มีบอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
0: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
1: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันแมนยูไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
0: ยี่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเน็กก็ดีอยู่แล้วกุนซือเก่าไงสลัตโก้คาตาเน็กดันไปใช้คันนาวาโร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
1: ้
0: แต่คันนาวาโร่ก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
1: มีบอกทำไมแอป Active ใช้ไม่ได้ครับ
0: ก็แอป Active Radio FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
1: ใช่
0: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย MCOT Connect MCOT แล้วก็ CON NECT
1: ครับ
0: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย MCOT ได้หมดอ่ะใครอยากฟัง Med 107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที
1: ่
0: MCOT Connect
1: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอดกัน
0: ได้หมดอ่ะ
1: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับนะฮะ
0: อันนั้นไอ้ข้อความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
1: ใช่ใช่หรือนี่แหละสองคน
0: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
1: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15 กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล 2026-2027 นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
0: โอ้ยคุณวริศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
1: ร
0: รณรสที่ศิลปากร
1: ใช่คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรออ
0: ้าวไม่ธรรมดา ตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
1: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้นองอ่ะ
0: น้องไห
1: นน้องแพนเค้ก
0: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้า
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับหัวใจส้มๆอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้น้องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
0: รุ่นใหญ่แล้ว
1: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
0: อ๋อสลัดโก้คาตาเนกคุณซืออดีต กุนซือทีมชาติอุ
1: อุ
0: ซ
1: ซ
0: เบ
1: เบ

0: กีสถาน
1: เขาถ้าผมจำไม่ผิดสลาตโก้คาตาเนกเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
0: M-Cord Connect ครับ
1: M-Cord Connect
0: M-Cord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ M-Cord Connect ด้วย
1: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
0: ใช่
1: ที่ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
0: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะ
1: ออ
0: นะครับก็แต่อย่างตอนเนี้ยคลื่นของ FM 99เราอะตอนนี้ก็คือออนแอร์41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 นะคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
1: ดูชิปปี้เนี่ย
0: ชิปปี้ด้วย
1: เออชิปปี้ดีดีเนี่ย
0: คุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
1: ๆอ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90นาทีเนี่ยผมขอดูอะไรสวยๆงามๆหน่อย
0: มีบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พังฮะ
1: เออเขาเกียร์พังแหละถึงเสมอไง
0: คร
1: ับ นี่เขาบอกว่าผมจบหอวังหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบสามเสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โหเข้ายาก
0: หรอ
1: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
0: พอพอราชวิทยาลัย
1: แบบ
0: เด็กประจำ
1: เอ้ยเด็กแบบ
0: ชายล้วน
1: เด็กแบบปีชาตระกูล
0: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
1: เออโรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยามน
0: ี่
1: เขินเลย
0: คือโรงเรียนผมจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาว่าชื่อว่าเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับ
1: แต่โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
0: ีทำไมอ่ะ
1: ใส่กางเกงสีกาก
0: ีเฮ้ยเท่จะตาย
1: เสื้อพาราสีเขียวอ่ะผมชอบเลยความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพาราสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
0: ๆทำไมอ่ะ
1: อ้าว
0: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
1: โรงเรียนดี
0: เออ
1: แต่ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
0: คือคอนโดผมอยู่สะพานควาย
1: ออ
0: แล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
1: เด็กสามเศษเยอะ
0: เออโหดี
1: โอ้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิเมจน้องอิ
0: เมจเป็นน้องใช่ไหม
1: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการบีจีไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กสามเศษเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมน
0: ก้าวสุวัสดา
1: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กสามเสน
0: อ๋อ
1: เออพี่บ้านธนกิจเนี่ยก็เด็กสามเสน
0: อ๋อ
1: เออ
0: คุณจะเด็กพอรอไหมล่ะ
1: มีใครบ้างอ่ะ
0: พี่นกชัดชัย
1: โอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ
0: ่มีพี่นกชัดชัย
1: ท่าน
0: พี่บวย
1: พระเจ้าบูเรงนองอ่ะ
0: พี่บวยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่พอรอจะเป็นอย่างงี้จะเป็นทรงนี้พอรอต้องทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเสนสี่เจ้าอดุล
1: อ
0: ๋
1: อโ
0: ห
1: ที่เด็ดเลย
0: ใครคืออดุลอ่ะ
1: เป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะไม้เบื่อไม้เมาอีแสดงนี่รู้จริง
0: แสดงว่า
1: ขอดูเลยเบอร์อะไร
0: เขาก็เป็นเด็กสามเสนเหมือนกัน
1: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนจิกกางเกงน่าจะเป็นสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูด
0: อ๋อ
1: เออรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอะสกอจำสกอจำ
0: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปี1อยู่ครับเซนทันรัดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าเองครับผ
1: ม
0: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอะเออป่าเอกก็เสร็จเพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปี1 สักอย่าง
1: อุ้ยแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาวอะ
0: แต่ล่าสุดอะผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอะไม่เหลือละกระสงกระเสียนไปหมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
1: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
0: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
1: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
0: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียม

0: น็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็คอะเจอรองแชมป์กลุ่มเนี้ยกลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างงี้อีก
1: อันนี้กลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสเอวาดอร์คือราซาว
0: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม B โหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริลักษณ์ก็3เซนนะครับ
1: จริงเหรอโอ้ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ
0: ่มีบอกว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับอ่ะไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
1: นี่สตรีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีสมุทรปราการ
0: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
0: ้ไงไบพิชยทันนะ
1: ใช่อ๋อ
0: เหรอ
1: คุณไม่รู้จักอะตำนานบิ๊กจุ่นไปจีบอะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
0: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
1: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสห
0: ทำไมอะ
1: ชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
0: เรียบร้อย
1: มันไกลผมไม่ไปผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
0: สดไกลสดนี่จริงๆคนไปโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
1: โอ้โหไม่ได้หรอก
0: โดนแน่นอน
1: โดนกระทืบไปดิ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมั่นนะโดนหมั่น
1: อ๋อหมั่นไส
0: ้เหมือนผมเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมั่นไส้มาตลอดนะ
1: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบเนี่ยแหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสห
0: มีส่งมาบอกใช่จันคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอันนี้คมผูกก้าวล้วนครับ
1: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละสตรีวิทย์นี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
0: ผมนี่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอะ
1: ชีวิต
0: โผล่มาอีกทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบ
1: ม.6ได
0: ้คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชายล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
1: แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองมั้ย
0: มี
1: เหรอก็ค่อยเปิดหูเปิดตาม
0: ปลาย
1: ค่อยเปิดหูเปิดตากัน
0: ใช่ๆพอม .4
1: มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆมั้ย
0: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
1: โ
0: อ้มีมหิดลไง
1: มหิดลวิทยานุสรณ
0: ์มหิดลน่ะใกล
1: ้ๆนี่ไงซีซั่นเชน
0: เออสาธิตศิลปากรไง
1: โอ้อยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้
0: พอเราอยู่สัมพัน
1: ธ์มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
0: มีบอกนิ้งน้องแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีน้องมีอันมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือสามตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
1: มีแม่มี SMS ไหม
0: เอ็นเวนมีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริจมิงคือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
1: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
0: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
1: ก็ดีแล้วจะได้คือคลื่น
0: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเสียแบบพวกงบประมาณน่ะโดยใช้เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
1: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่าBC Pace นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
0: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นหญ้าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอ่ะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับหญ้าเทียมนะ
0: อ่ะก็เดี๋ยวต้องดูครับ
1: ตอนนี้เคารพธงชาติอยู
0: ่มันชื่อสนาม BC
1: เคารพเพลงชาติสิเออ BC Pace นี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงคุณเคยเห็นป่ะ
0: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร่6,000
1: แถวๆนั้นแหละ แถวซอยสถานทูตจีนน่ะ
0: เรา
1: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
0: ร์แคนาดา
1: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
0: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
1: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
0: สหรัฐครับ
1: สกอตโมร็อกโก
0: โมร็อกโกครับ
1: บราซิลเฮติ
0: บราซิลครับ
1: ตุรกีปารากวัย
0: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่หว่า
1: โอ้เออเหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสเออไปดีกว่านะครับอ่ะ4:54แล
0: ้วเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
1: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟ้างช่วงหน้าใครท่านผอ.ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรส่วนอีกท่านนึงเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
0: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป่าแป๊ะนะ
1: อ้าวแน่นอน
0: ส่วน
1: ป่าภาคสนุกหลายคนบ
0: อกแคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
1: สินะเดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับ อ้าวไปดีกว่า
0: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสนวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: 西瓊嶺。
1: 運路 Story。
2: สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,000

0: ล่อยนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยามเช้าเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 กลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะยังไม่ได้บอกเช้าวันที่แล้วก็ไม่ได้บอกค่ะวันที่19 มิถุนายน 2569วันศุกร์แล้วว
0: ันศุกร์แล้วศุกร์แล้วศุกร์จริง
1: ๆศุกร์ไหม
0: ตกไหมคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA 95มหานครนิวส์เสร็จแล้วตกเมื่อคืนได้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เมื่อเช้าได้แห้งเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โหบาท
0: 50 ต่อลิตรเลยนะ
1: ใช่แล้วก็บอกว่ากลุ่มเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลง50 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลง30 บาทต่อลิตรเยอะนะคราวนี้ลดเยอะ
0: ใช่ลดก็ลดลงมาหลายวันแล้วเนาะ
1: อื
0: ม
1: ค
0: ่ะก็ถือว่าเป็น
1: สถานการณ์
0: ข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าไอการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางนี้กันแหละทาง
0: เริ่มก็มีผลเนาะ
1: เริ่มวันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์แล้วรู้สึกเขาจะเซ็นทางออนไลน
0: ์โอ้เออก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเออเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงนู้นเลย
1: หลายคนก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะเอออะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทไปเนาะ
0: นะคะอย่าประมาทเป็นอันขาดวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1.30 บาทต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16 นาทีที่ผ่านมาเนาะ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมไปแหละเติมขากลับ
0: แล้วขึ้นแล้ว
1: ไม่คือพี่เวลาเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
0: มันจะเข็ดเออไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนนะอุ้ยนับนะเออเสี่ยงปรากฏว่าไงแล้วว่าเนี่ยดีนะที่ว่าเออห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1 กิโลอ่ะก็ยังแบบเออนั่นได้อยู่เดินไปถึงปั๊มได้อยู
0: ่ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: จำไงแต่ก็จะไม่ยอมเลยจะไม่ว่าให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวเขาเลยคนเรามันกลัวเนาะ
0: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่นี่มาจากอะไรรู้ไหมปั๊มข้างหน้าน่ะเขาแถมน้ำ2 ขวดอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
0: โดนเกือบที่สุดปั๊มข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาไม่เอาวีนะคะเอออย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ

0: เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยอ้าวสวัสดีพี่กุ้ย
1: กุ้ยกุ้ยนะคะก็ไก่มะเอกก็แหวนธัญรัตน์
0: พี่ธัญรัตน์พี่กุ้ยค่ะไม่ใช่พี่กุ้ยนะคะ
1: เออ
0: นะก็สวัสดีทุกท่านนะคะหนึ่งสายโทรมาได้เลยนะคะพี่กวยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่กวยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคพี่สมเกียรติแจ้งมา
1: เสียงเบาคงจะไกลไกลแล้วป่ะได้ยาก
0: เลยเสียงพี่กวยเบาไปนิดนึง
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: เปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด 28-30 ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170บาทถึง180บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือโรงงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขนาดที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะคะทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าสิ้นปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
0: ้
1: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20บาทแต่จำกัดปริมาณ2ตันต่อ1รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรแล้วไปเอากุ้งมาจากที่ไหนล่ะตรงนี้เราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสุวัฒน์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะเพราะว่ากุ้งใน100ตันเนี่ยแค่ผลผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกินแล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะก็ว่าอย่าง
0: นี้ไม่ว่าไม่ใช่ร้อยตันใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตามที่
1: น่าจะเยอะกว่า
0: แบบนั้น
1: เขาบอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัดตรังนี้ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
0: ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
1: เดือนแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอเป็นการตรวจสอบด้วย
0: ค่ะจากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่กล่วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวนี้วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเกหะหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิงสองตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อน รือส่งเสียงเนื่องจากจะทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเมื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัลนำจับลิง2ตัวนะคะตัวละ 10,000 บาทค่ะเออแต่ไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าอ่ะพี่ป่วยไอ้พันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เออลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินเออมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเลี้ยงไว้ในกรงด้วย
1: จากนี้พี่ขอไปต่อที่นิดนึงนะคะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือกล้องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการขื่นวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพาดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299Mที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้ไปกินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเพิ่งเข้าไป
0: มันดุมากเนาะกิน
1: ดุ
0: พันนี้กินคนบอกเลย
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: สุโขก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพกลับมากินอีกก็เลยรู้แล้วเป็นเสือโคร่งตอนนี้มีสายหน้าใหม
0: ่สายจากเชียงใหม่ใช่ค่ะ
1: คุณยาวคุณยาว
2: ข่าวเล่าความ
3: ครับครับสวัสดีครับคุณสีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยาวค่ะ
0: ครับพี่โกยด้วยค่ะวันนี้พี่ยาว
3: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะคุณยาวมีอะไรคะ
0: เชิญค่ะ
3: ครับคือมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหนึ่งครับคือว่าลูกชายผมเนาะเขาเรียนอยู่ปวช.นะครับแล้วเขาโดนเมื่อเดือนมีนาเขาโดนแฮก Facebook แล้วเขาเอารูปไอ้ตอนที่ลูกผมอยู่ม.1 นะปรับไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นพูลวิลล่านะในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจอง2รอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทเราเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วนี
0: ้
3: เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมก็
0: แจ้งความ
3: ครับคือ
0: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
3: ใช่ครับมา าที่ลูกผมครับมา
0: ออ
3: มาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือไอโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มีมาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
0: โอ้
3: แบบนี
0: ้และแสดงว่าลูกของพี่ยาว

0: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
1: คือก็ไม่แล้วเอาแล้วเงินแล้วมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
0: เข้าครับแต่ว่าลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
1: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
0: ครับครับครับ
1: โอ้เข้าใจละอืม
0: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผมก็เลยเอารถก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โดนแฮกพาไปเนาะแล้วลูกผมก็อยู่เชียงใหม่มันจะเป็นเจ้าของที่ภูวิลล่าสระบุรีได้ไงเนาะของผมนะแล้วผมเลยอยากถามว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะมาไอ้รองรับว่าเด็กมันไม่ทำนี่เราไม่ต้องสูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวเนี้ยไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
1: ครับ
0: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วคือว่าเขา
1: แล้วลูกชายลูกชายตอนนี้ก็คือโดนคดีอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่ม .1 ไปเป็นเจ้าของเฉยครับแล้วก็นี่ชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ลูกผม
1: เบอร์เก่าพร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
0: เออครับผม
1: พร้อมเพย์เบอร์เก่าจริงแล้วโอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี
0: ่ลูกผมอายุ17ครับผม
1: 17เองพี่กวย
2: ปอส17
1: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
0: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวชปี2ครับ
2: ปวชมาคิดนึกว่าปวสปวชก็ม .5 ขึ้นก็ถ้าม .5 เนาะ
1: เออถ้าม .5 ใช่
2: สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
0: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
2: โอ้ก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยาวต้องการเตือนใช่ไหม
0: ครับครับใช่ครับคือว่าคือต้องการเตือนทุกๆคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่อาชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
2: แต่มันได้ไม่เกี่ยวข้องเลยเอ๊ะเขามาแฮกเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไปเอามีเบอร์มือทงมือถืออะไรเรียบร้อยเลยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไอ้ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชทคุยแชทกัน2รอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่3แล้วเขาเลยเอกใจครับผู้เสียหายเลยเอกใจครับ
1: แต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับได้คุยกันเลยครับ
1: คุยด้วยอ่ะพี่กวยก็อันตรายอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็อยู่ในสายตาผมหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
1: แล้วตำรวจว่ายังไงอะคะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
2: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเห็นไม่ยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
0: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้าแอปต่างประเทศแล้วครับแอปของจีนนะครับ
1: ก็โอ้ก็ไปเข้าวิชาชีพเลยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เลยที่ทุกคนอย่างเง
0: ี้
1: ยมันก็จะพัวพันเป็นคดีสิคะถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละ
1: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
0: ่โดนครับโดนอายัดทุกบัญชี
1: โดนเลยโอ้นี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะแก้ได้เนาะ
0: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือ

0: ว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
1: อืมค่ะค่ะเข้าใจตรงนี้อ่ะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปอะว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
0: ครับผมครับ
1: อืมนะคะอ่ะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะคะเรื่องนี้
2: มันก็ยากเหมือนกันเลยยังไงมันโดนอย่างคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆอ่ะ Facebook โดนแฮก
0: นั่นแหละคือลูกผมถามลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1 นะนั่นแหละผมไปดูที่สพก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1 เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1 ครับเป็นเจ้าของห้อง
2: เอาลูกตอนม.1 ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จอง
0: นั่นแหละครับ
2: ทำไมเขาไม่คิดบ้างคนที่จอง
0: เขาหาเอาแบบข้าราชการแก่เสียนครับเอาคนแก่นะครับก็นั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผมถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
1: ับ ค่ะก็เนาะอย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรเงี้ยใช่มั้ยนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่มั้ย
0: ครับ
2: เขาเอารูปลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองรีอะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
0: ครับ
1: ภูวิลล่าภูวิลล่าใช่ไหม
0: ใช่ครับโอ้ผมดูในไอพีเขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือละ4,000
1: นะคะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะไปก๊อปภาพคนอื่นมาแล้วมาหลอกนะคะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
0: ครับ
1: จากเพื่อนให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ยข่าวเช้ากันต่อพี่ป่วยพี่ป่วยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
1: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้ว
0: ใช่ไหมคะก็จะถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ป่วย
1: คุณศรีเมือง
0: ใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: ค่ะ
0: แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตอ่ะ
1: คือ
0: ว่าคนๆนึงในชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากแล้วเนาะแต่คุณศรีเมืองเนี่ยแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองนะ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานซืนเนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
1: โชคดีจริง
0: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
1: คุณศรีเมืองเจริญสิริใช่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: ศึกษาธิการหรือว่าการนะคะปัจจุบันนี้แก
1: เลิกเล่นการเมืองวันแล้วยังเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พักน่าจะพักเพื่อไทยนี่แหละ
0: ใช่ๆเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสในสิบจังหวัดใหญ่อีสานนะแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
1: ใช
0: ่โอ้โหมัน
1: เป็นอยู่
0: คือมันเหลือเชื่อมากว่าคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่หนึ่งสองครั้งในชีวิตรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็ถูกมาหมดแล้ว
1: คือพูดนี่ฉาใช่ไหม
0: ใช่ไม่ได้อิจฉาเลยพูดว่าเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแกทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
1: ้แสดงว่าเป็นคนที่ซื้อตลอดแสดงว่าคนนี้ต้องซื้อมาตลอดแล้วสีจะรู้ไหมว่ากว่าจะมา84ปีเนี่ยแกซื้อไปหมดเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่าน
0: ั่นแหละสีแต่บางคนเนี่ยตลอดชีวิตซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ถูกนะพี่ป่วยเอาจริง
1: ๆ
0: เนี่ยค่ะนี่ระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกก็ไปลงบันทึกเหมือนกันนะที่หลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเลขพารวยเลขพารวยก็คืออายุ
1: 84 4884ก็บอกว่าช่วงก็บอกว่างวดที่ออกมาเนี่ยโหดจริงนะ4884โอ้โหเออมันได้ยังไง
0: สุดยอดจริง
1: ๆสุดยอดจริงๆอาว่าวันเนี้ยกองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเข้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกวันช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่16มั้งจะกลับวันเนี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกนายกคงปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามีกำหนดเดินทางกลับไทยเนี่ยในเวลา2ทุ่มเมื่อคืนนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาเช้าวันนี้แหละที่บน6ที่เขตดอนเมืองนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีเนี่ยเขาบอกไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามคนที่ใกล้ชิดนายกบอกว่าคุณอนุทินและคณะปลอดภัยดีจะเดินทางกลับไทยคืนนี้ก็คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดินทางถึงไทยเช้าวันนี้นะคะก็เปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงเลยก็บอกรุนแรงแล้วก็คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไง ถล่ม
0: โอ้พอดีเลย
1: พอดีเลยเกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้ก็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสองกันนะตอนแรกก็เรียกว่าเงียบๆไปแล้วไงมาเจอสหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
1: เขาบอกเสียงพี่กล้วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงหรอ
0: ค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่กล้วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนี่แหละนี่เมืองอีจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปราณีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กล้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทะเลาะกันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากกาต้มเนี่ยนะคะเดือดๆเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้รับบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือปลาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอึจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3ปี6เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3ปีแต่ว่าศาลเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายผู้สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะว่าหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้ศาลมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่กล้วยก็เลยเจ๊บอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30ปีเองนะคะน้องคนเนี้ย
1: รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: ดูจาก
0: รุนแรงมาก
1: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับพี่โน้นนะคะก็น่าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่เนาะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
1: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
0: โอ้ต้องสามแม่เนาะคงแบบจะปวดหน้าดู
1: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่าจะไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
0: ดีค่ะบางคนอดทนไม่ได้แล้วเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกและกรรมลำบากนะโดน
1: อดทน
0: ต่างชาติทำร้ายอย่างเงี้ยเยอะนะ
1: หรออ
0: ื
1: มอยู่บ้านเราดีกว่า
0: จริงใช่นะคะ
1: แม่แต่บ้านเราว่าไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอารวาสถือมีดจับลูกเมียเป็นตัวประกันเออเมาที่ฉะเชิงเทราผมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบนี้แถมไม่พอนะเผาบ้านอีกนะคะเออที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ30 ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาไม่เป็นผลทำให้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลยพยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่2โดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนหนึ่งก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุริยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุริยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะกันกับเมียแล้วก็จะจุดไฟเผาบ้านเออนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเมาขนาดคุ้มคลั่ง
0: ไม่พบยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
1: ไม่พบเลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงแล้วก็ทะเลาะกับเมียเออขนาดนั้นเลยเนาะเนี่ย
0: เป็นเยอะมากเลย
1: อ
0: ย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยก็สั่งการว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจนะไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะ2 รูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจฉี่ก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3 รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าวาดนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
1: ภาพด้วยอ่ะโอ้ยขยะ
0: ภาพใช่คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเกลือกลางเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะน่ะพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องสุราหลาย10 ขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็น10 แพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเออใช่กางเกงในผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต้องไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าวาดวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยถ้าไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่าไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านโอ้สภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะ คือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโกโลโกโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไงนี่ค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้เหรอเจ้าว่า
1: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีระบงระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินในวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะพระลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
0: เน
1: ี่
0: ยนี่เป็นตัวอย่างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยนะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไต่ย้อยแย่จริง
1: ๆ
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
1: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใส่ลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้คนลาวเขากินข้าวเขาต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะไสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้ผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีบ่อขยะไสลาวบ่อขยะไสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะก็มีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นเฮ้แต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะน่าสงสารมากเลยแต่ว่าวันแรงวันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้น่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
0: หนีก็ไม่ได้ทนต่อไปได้ค่ะ
1: อดทนคนจะแก้ปัญหาเขาคงจะแก้แล้วบอกมาตั้ง20กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีแล้วก็ลำบากอยู่นะ
0: ค่ะแต่พักกันสักครู่นะคะพี่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ช้าง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 น.เช้าวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กล้วยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงบันเทิงช่วงนี้คนที่หนาวๆร้อนๆวันนี้ เป็นคุณดาราฟอฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2วันก่อนเนี่ยน่าเป็นวันพูดหรือพฤหัสพูดเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการ Shut Down The Laundering นะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุน Forex อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมๆบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิง
0: พอสำเภาอีก
1: แล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัฐภูมิตัวของทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: เฟิร์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติแหละถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบ
0: พนักงาน
1: สอบสวน
0: ก็ทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมันมีข่าวว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงเดี๋ยววันนี้แหละพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะจะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการนี้จะสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัฐภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีก็มีกล่าวมาพูดแล้วแหละ
0: ก็ล่าสุดดีเจแมนก็โพส
1: ใช่
0: ปากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ยดีเจแมนบอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและแล้ววันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับมันคืออะไรอย่างงดแบบเนี้ยสั้นๆเอง
1: ก็นั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
0: แล้วอีกคนหนึ่งหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะกรณีที่เอ่ยชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อม
1: ภาวุฒิ
0: วิทยาพานุนี่ค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัดดาวที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65 ล้านที่เป็นปึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70 กว่าบัญชีค่ะพี่กล้วยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
1: พอสำเภา
0: พอสำเภาใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามพยายามถามคุณป้อมภาวุฒินะคะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะรอให้ทาง DSI แถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเรียกว่าpayment gateway หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองหรือก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะพี่10เหร
1: อ11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ยังน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดของเราด้วยแหละจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี่
0: เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ค่ะได
0: ้ดูแล้วก
1: ็กลับมาอีกแล้วฟอเร็กกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้ว
1: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอกว่าคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
0: เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอ่ะยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าที่มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเนี่ยงานน่ากลัวมาก
1: แล้วทำไมเงิน
0: ไม่มีใครอยากเข้าคุก
1: เงินมันมหาศาลเลยนะ
0: ใช่
1: เงินนี่เงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงหลอกลวงเขาเอาเงินเข้ามา
0: ก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเอาพี่กล้วยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่มั้ยก็อยากเข้าลองดูอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วทุกวันนี้ใน Facebook มันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพ
0: ี่
1: กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
0: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
1: เนี่ยไอ้เทรดเนี่ยพี่ก็เอ๊ะทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังหรือบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะเวลาเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่ปิดก่อนเลย
0: ระวัง
1: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
0: ค่ะ
1: บางทีก็เผลอไป
0: นะ
1: อ่ะมีฟาริดากับติน
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก14วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะหมายถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
0: ส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
1: ตัวเขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วตินก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดินเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวว่าสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดปัดตาไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคาดว่าจะใช้เวลา14วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัดบอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างมาที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟาริดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางเลือกที่2คือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได้อ๋อ
0: นี่คือในข้อตกลง
1: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่ในเรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
1: อ๋ออีกแล้วเหรอ
0: แล้วไปอีกแล้วช่วงนึงคุณหนุ่มกรรชัยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละแล้วก็ถามหนึ่งข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรก ของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลในเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
1: ์
0: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยปินปินเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินตินก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มกันชัยแกก็ชี้ข้อสงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ปาริดาจะท้องกับตินตินได
1: ้
0: เออฟันธงอย่างนี้ทีนี้ปาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
1: ้
0: เนี่ยเออก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
1: ือ
0: นหน้าเนาะ
1: 14 วัน
0: ใช่คือคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นตินๆก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินๆวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินๆไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเออเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกันชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีนึง20กุมภาพันธ์ทางนี้บอกมี3วันแต่ตินๆบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่2ใช่มั้ย
1: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก็พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้าน
0: คือ
1: คุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอกว่าขอปรึกษาทนายความก่อนนะในเรื่องของคือก่อนหน้านี้ก็มีในประเด็นเรื่องว่าเออมีการพูดเป็นพรากผู้เยาว์แล้วก็มีการเรื่องเสพยาไงเออทางพ่อของติ๊งก็บอกในเรื่องนี้จะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า2ข้อกล่าวหาได้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงสองครอบทางครอบครัวก็มองว่าสองเรื่องนี้จะปรึกษาทางทนายความแล้วก็รอว่าอาจจะต้องดำเนินการทางตามกฎหมายนะแต่ก็ขอร
0: อ
1: ผลตรวจก่อนแล้วกัน
0: ค่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปกติเขาตรวจหลังเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติ
0: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการสอดน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟาริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ยเป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแท้งได้ทีนี้เทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่ง

0: เท่าที่ดูประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจทำให้มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยาต้านเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ได้เจาะเลือดนะผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะโอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วตายเป็นเรื่องไปเลยนะ
1: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็อย่างพี่เนี่ยฟังเวลาตอนแรกๆก็ฟังแล้วก็เห็นใจกันทั้งหมด
0: ใช่ไหมอะไรกันนักกันหนาง
1: งไปหมดเลยจะอะไรกันนักกันหนาแล้วพูดก็ไม่เหมือนที่อะไรเงี้ยงงพี่เป็นฟาริดาพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่าม ันอะไรกันแน่เนี่ยนะนี่แต่คนเนี้ยปิดอู่แล้วหนึ่งปอณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิ
0: สองคนสองหนุ่มแล้ว
1: มีสองหนุ่มแล้ว
0: ทั้งคู่
1: แต่เขาดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานนี้นะคะมีการเขาแชร์ภาพปอณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณปอก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเขารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้เอต้องมาเชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายๆคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
0: ไปทำหมันฟรีคลินิกมีชัยหรือเปล่า
1: เมื่อ
0: ไหร่ก่อนเมื่อดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะ
1: ก็ยังมีอยู่ไหมน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่ไหม
0: ฮะยังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยระดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไห
1: ม
0: นะคะ
1: เปลี่ยนอารมณ์ไป
0: เขาบอกว่าแป๊บเดียวนะ
1: อะไรนะเดี๋ยวไปลองไปดูนี่เนี่ยกีฬานิดนึงไหมเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะแล้วก็แพ้พี่โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ว่าดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซตสองแล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซตสองเราก็เลยดูกันแน่ชัดเซตสองก็ชนะแล้วเซตที่สามก็ชนะนะเมื่อวานในนักตบไทยเนี่ยถล่มบัลแกเรีย3-0เลย
0: โอ้สามเซตเลยเน
1: า
0: ะ
1: สามเซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนบัลแกเรียเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
0: อันดับดีกว่าเราเหรออ
1: ันดับดีกว่าเราผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงานเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน อยู่อันดับ17ของตารางตอนขณะที่บัลแกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3นะคะ
0: จ
1: ะจากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบัลแกเรียชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25-23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะส่วนเซตที่2เนี่ยโอ้ยตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25-20ชนะไป5ลูกนะคะชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่เซตที่3ไม่ได้บอกเอ๊ะนั่นแหละก็ได้เงินรางวัลไปแล้ว1ล้านบาท
0: สมาคมเหรอคะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: เ
1: ซตแรกเนี่ยชนะ25-23นะแล้วก็เซต
0: จากซิสมินไงแซ
1: ตแน่1ล้านบาทโอ้เดี๋ยวต้องตามเชียร์อีกนะคะในวันเสาร์วันเสาร์
0: วันค่ะพี่กล้วยวันนี้กับพรุ่งนี
1: ้เอ้าเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
0: วันเสาร์วันเสาร์21นะแคนาดา
1: แคนาดาวันเสาร์เนี่ยวันที่19วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
0: ก็วันนี้วันหนึ่งด้วย
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ว
0: ัน
2: เด
0: ีย
2: ว
0: หรือวันเสาร์20
1: วันนี้20ดิวันเสาร์20

0: พักวันนี้วันเดียว
1: ใช
0: ่
1: เจอกับแคนาดาคือแบบตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ยังใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ดูก็ยัง
0: กลัวดูแล้วแพ้อย่าง
1: นี้เหรอก็เลยสองนัดนะคะก็คือ20:30แหละก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
0: ์
1: เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
0: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนนี่กล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์บาริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามมาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
0: ค่ะสู้ทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะคือบอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่กวย
1: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมาทรมานตอนไหนรู้ไหมตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบากม
0: ันจะออกได้ใช่ไหม
1: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่นาเนี่ยคนเต็มหมด
0: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไปถึง
1: เกือบห้าทุ่มใช่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยเขาเล่นทำไมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองคนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปนี่แหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวีอ่ะ
0: มาดูมาติดตามเอานะคะทางที่ดีกว่า
1: ค
0: ่ะอาเซียนบอลโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้อูดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเจ็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเขายิงกันเขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15 นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอ้าแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีทั้งหลายเรื่องนับตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บ4อะไรประมาณเนี้ยก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: เมาข่าวเล่าบันเทิงค่ะต้องขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่กล้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26 มิถุนา 67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสารที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125/2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อ28 มกราคม 2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะก็คือแสดงก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่า เป็นแบบไหนอย่างไรคะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะเกี่ยวข้องกับตรงนี
2: ้ก็มาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนหนูวุ่นวายเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอแนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยแล้วชะลอไปก่อนแล้วส่วนความคิดในที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระบางส่วนไปเฉลี่ยกับผู้ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าหลายครัวเรือนก็มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวนมากหรืออยู่ระหว่างการปรับตัวติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างก็จะปรับจะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกโดยจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยเนี่ยเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
0: ยังคงเดิมอยู่
2: ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
0: ค่ะก็ฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ป่วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
2: ค่ะ
0: ใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300บาทใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหนอ่ะ
2: เว็บไซต์ของ
0: เว็บไซต์โครงการนั่นแหละ
2: ในเว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
0: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300กว่านะคะนี่แหละการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คื อ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1 10 ต่อ 1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
2: ค่ะ
0: อืมค่ะมีอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทมก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู
2: ่นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอน 5:00 น. กว่าๆเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของคนกทม.ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โค้งที่2นะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่2ใช่มั้ยโค้งที่2เนี่ยเขาก็สำรวจวันที่15อันดับ1ก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่2เพิ่มขึ้นมานะเป็น
0: 72.35
2: อันดับ2เป็นใครรู้เปล่าคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
0: หมายเลข14
2: ครั้งแรกครั้งแรกเนี่ย
0: ครั้งที่2
2: ครั้งแรกเนี่ยคือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนครั้งที่2คนขยับขึ้นมานะเป็น 9.60% อ๋
0: อนี่คือนำดร.โจเหรอ
2: ใช่ครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนโค้งแรกเป็นคนจะเลือกใน 8.20% 8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่2
0: 3.10%
2: นะคะเขาบอกแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มจะเลือกคนเป็นจากพรรคอิสระมากที่สุดแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจ
0: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ก๋วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมลิกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรเขาถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองหรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนหนึ่งคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอ่ะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุมเพราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชัชชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.ไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชัชชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้ฮือฮาเลย
2: ค่ะ
0: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ในมุมของคุณชัชชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลสนเต้นมาเลย
2: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
0: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้องเอากล้องใส่เข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงใบลายก็ใบลายใบสั่งก็จะไปทางออนไลน์
2: แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันว่าตำรวจในกทม.เนี่ยคนอยู่สังกัดกทม.หรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
0: ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะ ต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไงก็คงไม่แย

0: แยกไม่แยกหรอก
1: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
0: ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะ
1: อ
0: ่ะเพลงสดไหมสักเพลง
1: เพลงสดสักหนึ่งเพลง
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะเพราะ
3: การจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะเราแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแล้วแน่ๆเลย
4: อย่างเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ครับวันนี้มาแนวในหัวมีหนวดด้วยนะ
4: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
2: ครับ
4: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
2: ครับ
4: ครับแฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
1: นะคะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
1: ็
4: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวร นะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ2ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชตเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในลายเซ็นนี
1: ้
4: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็น2ภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อไล่เรียงท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ1ยุติสงคราม2เปิดฮอร์มุด3ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติคลบอธิปไตยซึ่งกันและกันยุติเรื่องของโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือจะมีกองทุนในการฟื้นฟูอิหร่าน300,000 ล้านแล้วก็จะมีกลไกเจรจาแล้วก็ตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปเพื่อใ